0: โรม่าแพ้รอัลมาดริด 3-4 แมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้ปารีสแซงแชกแบงแชมป์เก่า2สมัย 2-4 สโลวานบราติสลาวาแพ้สตุตการ์ 0-3 บอโดกิมชนะบอรุเซียดอร์ทมุนด์ 1-0 ราเบติสชนะ FC ปอร์โต 3-2 แอตันวิลล่าชนะเฟเนวาเช่ 6-0 และชักตาโดเนชนะ AEKA 10 3-1ผลการแข่งขันเทนนิส ATP Master ระดับ 1,000 คะแนนรายการเซี่ยงไฮ้โรเล็กมาสเตอร์ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายทอมมี่พอลนัทธนิชชาวอเมริกันมือ18ของโลกและเป็นมือ15ของรายการชนะซิซูเบิร์กคู่แข่งมือ39ของโลกจากเบลเยียม2เซตรวด 7-6 ไทยเบรก 7-5 และ 6-4 สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: แม้ว่าวันนี้จะเหนื่อยยากแค่ไหนแต่อย่าลืมขอบคุณตัวเองขอบคุณในทุกความมุ่งมั่นที่สามารถฟันฝ่าเรื่องราวต่างๆมาได้ร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เวลา 7:08 นโดยประมาณนะครับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้นะครับอยู่กับผมณัฐฐาจันทรังสีครับ
1: ค่ะและดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: ครับทักทายกันในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้15 ตุลาคม 2569มาพร้อมกับทีมงานเช่นเคยนะครับคุณมาณัฐมนพักธนรัตน์คุณบุญส่งบุญประเสริฐคุณสมโพจน์มาศวิจิตรแล้วก็วันนี้มีคุณชนิศราดิษยบุตรด้วยนะครับอีกหนึ่งทีมงานของเรานะครับเดี๋ยวจะได้แวะเวียนมาเป็นทีมงานช่างเทคนิคนะฮะพูดคุยกันในช่วงเช้าๆแล้วก็มีการพูดคุยกันในรายการด้วยนะครับทักทายคุณผู้ฟังนะครับกันด้วยเป็นบรรยากาศจริงๆนะคุณผู้ฟังครับของการเหเรือพระที่นั่งนะครับจากขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะครับเป็นเสียงการเหเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งเอกประกอบกับท่าพายนกบินสวยมากๆนะคุณสุภาพร
1: ใช่เลย
0: นะครับซึ่งเป็นท่าพายเรือสำหรับเรือพระที่นั่งโดยเฉพาะนะครับในการซ้อมย่อยในช่วงที่ผ่านมาที่กองทัพเรือได้มีการจัดการซักซ้อมเนี่ยนะครับในการพระราชทานนะครับในส่วนของภาพพระกฐินในการเสด็จพระราชดำเนินที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับท่าพายนกบินนะคุณผู้ฟังต้องอาศัยการฝึกฝนเป็นอย่างมากเพราะว่ากำลังพลฝีพายเนี่ยนอกจากจะต้องทำให้ถูกต้องตามแบบโบราณแล้วเนี่ยยังต้องทำให้พร้อมเพรียงกันด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เสมือนหนึ่งเป็นลมหายใจเดียวกันเลยคุณผู้ฟังจึงจะออกมาสวยที่สุดนะครับท่าพายนกบินกำลังพลฝีพายเนี่ยจะต้องมีการยกพายในแนวทะแยงขึ้นทำมุมประมาณ45 องศาแล้วค้างไว้ครู่หนึ่งนะครับตามจังหวะของการกระทุ้งเศร้าให้ดูสง่างามประหนึ่งดุดนกหรือว่าดุดหงเนี่ยเหินอยู่บนนภาอากาศจริงๆเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะสำหรับท่าพายนกบินนะคะเป็นท่าพายหลักของฝีพายเรือพระที่นั่งค่ะมีธรรมเนียมมาแต่โบราณนะคะว่าหากจะเปลี่ยนท่าพายของเรือพระที่นั่งจะต้องขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อนทุกครั้งและเมื่อวานนี้ค่ะก็เป็นการซ้อมย่อยครั้งสุดท้ายนะคะในช่วงเวลา15 นาฬิกาเป็นต้นไปก่อนที่ช่วงปลายเดือนนี้ค่ะคุณณัฐาก็จะมีการซ้อมใหญ่อีก2 ครั้งด้วยกันนะคะเดี๋ยวในรายการของเราเนี่ยก็จะมีรายละเอียดมาให้ติดตามรับฟังกันด้วยค่ะ
0: ครับก็เดี๋ยวติดตามกันคุณผู้ฟังครับนำมาเปิดกันก่อนเพราะว่าอยากจะให้เห็นจริงๆนี่คือความละเอียดอ่อนและคือความสง่างาม
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เดียวในโลกจริงๆคุณสุภาพรครับ
1: ใช่ค่ะ
0: สำหรับขบวนเรือพระราชพิธีที่มีความงดงามแบบนี้นะครับเดี๋ยว6 พฤศจิกายนเราได้เห็นกันอย่างแน่นอนคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวพูดถึงน้องเนเน่สักนิดนึงก่อนที่จะไปในเนื้อหารายการของเราโอ้เมื่อวานนี้ได้รับโอ้เสียงชม
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับได้รับเสียงปรบมือเป็นอย่างมากเลยค่ำคืนที่ผ่านมาคุณฟังที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับในการเลี้ยงอาหารค่ำของคณะผู้ที่มาประชุม IMF เนี่ยนะครับซึ่งก็มีน้องเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรรัติการอําลอยแชมป์อเมริกาก็ทาเลนต์นะครับเมื่อคืนขึ้นร้องเพลงด้วยนะฮ
1: ะ
0: เพลงอะไรบ้างคุณสุภ
1: า
0: พรครับ
1: เพลงที่เราทุกคนทราบกันดีก็คือเพลงซอมบี้แล้วก็เพลงซอมซานของวงโลโซซึ่งเป็นเพลงโปรดของท่านนายกด้วยค่ะ
0: ใครก็ที่เป็นแฟนคลับของน้องเนเน่นะฮ
1: ะ
0: เก่งมากๆนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้ได้เห็นฝีไม้ลายมือกันไปแล้วแขกที่มาเยือนเนี่ยนั่งไม่ติดเก้าอี้อ่ะบางคนต้องมายืนเชียร์ติดขอบเวทีนะครับเพราะว่าหลายคนก็รู้จักในส่วนของเนเน่แล้วก็เป็นแฟนคลับของเธอด้วยเนี่ยนะครับเป็นอย่างดีเลยทีเดียวน
1: ะฮะ
0: ก็เป็นบรรยากาศเป็นสีสันที่เรานำมาพูดคุยกันไม่คุยไม่ได้อ่ะเดี๋ยวคุยเขาไม่รู้เรื่อง
1: ตกเทรนเดี๋ยวไม่ตามเทรนเน
0: า
1: ะ
0: ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่รายการวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเช่นเคยนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14คือเมื่อวานนี
1: ้
0: จนถึงวันที่22 ตุลาคม 2569ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติเพื่อทอดพระเนตรและพระราชทานรางวัลแก่นักกีฬาในการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027นะครับจัดขึ้นที่เมืองซัปโปโรโดยมีคณะทูตานุทูตแล้วก็ผู้แทนระดับสูงของประเทศญี่ปุ่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างสมพระเกียรติครับ
1: ค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนิวชิโตเซเมืองชิโตเซจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวิชูเวชาชีวะเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโดยมีนางกัญญารัตน์เวชาชีวะภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศทหารเรือและทหารบกพร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จค่ะ
0: แม่รอยยิ้มพระสวนของรอยยิ้มพระสวนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรอยยิ้มพระสวนของพระองค์เนี่ยนะฮะสดใสมากๆ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับแล้วก็สง่างามจริงๆนะครับจากนั้นพระองค์ได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรนะครับซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับเมื่อเสด็จถึงณที่แห่งนั้นแล้วมีทางด้านของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนายกเทศมนตรีเมืองซัปโปโรแล้วก็รองประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งแห่งญี่ปุ่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จครับ
1: ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติพระองค์จะทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ที่สนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสีคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมปี2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจณประเทศญี่ปุ่นจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคม2569เวลา17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยค่ะ
0: ครับนี่คือหมายเสด็จพระราชดำเนินนะครับเรื่องของบรรยากาศการทอดพระเนตรการแข่งขันและการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ชนะเลิศรวมถึงนักกีฬาที่ได้รับรางวัลเนี่ยเดี๋ยวเรานำมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังกันอย่างแน่นอนนะครับขณะเดียวกันนะครับสำหรับพระราชพิธีอีกหนึ่งพระราชพิธีที่สำคัญในช่วงปลายปีนี้นะครับนั่นคือพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับเมื่อวานนี้เวลา 14:13 นโดยประมาณนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังจากการที่มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถนะครับเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีซึ่งเมื่อวานนี้มีการจัดพิธีขึ้นที่โรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครโดยมีท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งในโอกาสนี้นะครับพลเอกนรทิพย์ผุยนอกผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วยครับ
1: ค่ะทั้งนี้นะคะพระมหาพิชัยราชรถเกินบันไดนาคราชรถปืนใหญ่พระที่นั่งราชเชนทรยานพระที่นั่งราชเชนทรยานน้อยพระวศรีวิกาการพระยานมาสามลำคาญเวชยันตะราชรถราชรถน้อยเป็นหนึ่งในเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงฐานานุสักที่แตกต่างกันในราชสำนักมีหลักฐานการใช้งานราชรถมาแต่ครั้งโบราณโดยปรากฏหลักฐานชัดเจนในสมัยกรุงศรีอยุธยาและเป็นราชประเพณีสืบต่อมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถเป็นพิธีกรรมตามโบราณราชประเพณีของไทยซึ่งจัดขึ้นก่อนการเคลื่อนย้ายหรืออัญเชิญพระมหาพิชัยราชรถราชรถนำและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ
0: ครับก็คนลุกนะคุณสุภาพรเราได้เห็นความงามแล้วก็ความละเอียดอ่อนในศิลปะประเพณีของไทยเราเนี่ยนะครับแล้วก็ความสมพระเกียรตินะครับที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงมีคุณูปการต่อพี่น้องปวงชนชาวไทยมาอย่างช้านานกำลังพลในส่วนของกองทัพบกที่ทำการออกชุดลากราชรถแล้วก็มีบางส่วนเนี่ยในการแบกหามพยานามาตรต่างๆรวมถึงเครื่องประกอบมีความตั้งใจในการซักซ้อมเป็นอย่างมากขณะนี้มีการซ้อมกันอยู่นะครับคุณผู้ฟังครับอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงครับคุณผู้ฟังฮะมีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ร่วมใช้บริการเนี่ยนะครับทุกท่าน ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่20ตุลาคมนะครับ9นาฬิกาถึง15นาฬิกายกเว้นวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับเขามีการจัดกิจกรรมกันที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์บริเวณหน้าห้องจำหน่ายตั๋วประตูที่13ครับ
1: ค่ะสำหรับกิจกรรมดังกล่าวนะคะจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการค่ะตลอดจนพี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และอีกทั้งนะคะยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการรวมพลังของทุกภาคส่วนในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยความพร้อมเพรียงโดยเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมค่ะจะนำดอกไม้จันทร์ทั้งหมดส่งไปยังซุ้มวางดอกไม้จันทร์และพระเมรุมาตรจำลองเพื่อให้ประชาชนใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อไปค่ะ
0: ครับก็เข้าใจว่าในพื้นที่ภูมิภาคต่างจังหวัดเนี่ยหลากหลายพื้นที่แม้กระทั่งหน่วยทหารเองสมาคมแม่บ้านทหาร
1: เริ่มแล้ว
0: นะครับแล้วก็มีการจัดกิจกรรมกันมาสักระยะหนึ่งแล้วเอาอย่างนี้ก็แล้วกันท่านใดที่ใกล้ในพื้นที่ไหนเนี่ยถ้าอยู่ในกรุงเทพก็สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ได้จนถึง20ตุลาคมแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดพื้นที่ไหนที่เขามีการทำดอกไม้จันทร์กันสามารถไปร่วมได้นะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนด้วยนะฮะเอาไปดูกันที่เรื่องของดินฟ้าอากาศกันสักหน่อยนะในช่วงค่ำคืนในช่วงวันนี้ที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีฝนตกแม้กระทั่งในกรุงเทพมหานครเองก็ดีเมื่อวานนี้โดนฝนด้วยผมอ่ะ
1: โดนไหม
0: โดนนะ
1: แล้ววันนี้เป็นยังไงอาการ
0: วันนี้ก็ยังโอเคอยู่นะ
1: สุขภาพยังดีอยู่นะ
0: แต่คราวนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยคุณผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาว่าอย่างไรนะครับบอกว่าประเทศไทยในช่วงนี้มีฝนตกกระจายนะครับแล้วก็ลักษณะอากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนเลยต้องระมัดระวังไปจนถึงวันที่19ตุลาคมนะครับส่วนจะเป็นฝนปลายฤดูหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ต้องติดตามเพราะอะไรเพราะว่าช่วงระหว่าง20ถึง28ตุลาคมเนี่ยเขาบอกว่าสัญญาณลมหนาวเริ่มพัดชัดเจนขึ้นในประเทศไทยตอนบนนะครับขณะที่ภาคใต้ต้องระมัดระวังฝนฟ้าคะนองเพราะว่ามีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็บางพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนตกเกิดขึ้นตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไประมัดระวังเรื่องของฝนแล้วก็คลื่นลมด้วยครับ
1: ค่ะซ้ำก็ไปสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกปัจจุบันนะคะระดับน้ำเนี่ยเริ่มที่จะทรงตัวแล้วก็มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะเขาก็มีการสรุปนะคะสถานการณ์อุทกภัยซึ่งในขณะนี้เนี่ยมีอยู่ในพื้นที่20จังหวัดรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยครอบคลุมพื้นที่รวม99อำเภอ807ตำบล 6,071 หมู่บ้านนะคะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนรวม 95,233 ครัวเรือนด้วยกันค่ะ
0: ครับก็ในส่วนของกองทัพบกนะครับยังคงเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเราไปกันอย่างไวๆเลยเพราะมีหลายหน่วยเหลือเกินคุณสุภพรครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่15เขาเป็นหน่วยทหารที่ดูแลอยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยออกขนย้ายสิ่งของให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายประชาชนอันนี้เขาทำมาตั้งแต่11ตุลาคมแล้วตั้งแต่เริ่มมีสถานการณ์นะครับแล้วก็ณปัจจุบันนี้ยังคงร่วมกับในส่วนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรต่างๆนะฮะดูแลประชาชนทั้งในพื้นที่ของอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีด้วยแล้วก็ในพื้นที่อำเภอเมืองก็ฟื้นฟูกันแล้วครับ
1: ค่ะที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะกองพันทหารม้าที่2นะคะจัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับสภากาชาดไทยจังหวัดปราจีนบุรีส่วนราชการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมบรรจุถุงยังชีพจำนวน 3,500 ถุงนะคะไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของอำเภอบ้านสร้างค่ะ
0: ครับที่จังหวัดระยองนะครับก็เข้าสู่การฟื้นฟูแล้วเช่นเดียวกันนะครับกองพันทหารปืนใหญ่ที่2กรมฐานปืนใหญ่ที่2รักษาพระองค์จัดกำลังพลเลยนะครับร่วมกับปภ.ร่วมกับประชาชนจิตอาสาแล้วก็หน่วยราชการในพื้นที
1: ่
0: ฟื้นฟูบ้านเรือนให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงพื้นที่ที่ประสบสาธารณภัยในบริเวณโดยรอบนะครับก็จะทำให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ค่ะขณะเดียวกันเมื่อวานนี้นะคะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวที่ทำเนียบก็พูดถึงการดูแลน้ำท่วมในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะเหลือแค่มีนบุรีหนองจอกที่ยังเร่งดำเนินการฟื้นฟูอยู่ในขณะนี้ส่วนใหญ่เป็นการปรับสภาพแวดล้อมเก็บขยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของน้ำเสียค่ะที่จะทำให้เกิดยุงกลิ่นเหม็นทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเร่งเข้าไปบำบัดจนกว่าจะกลับสู่ภาวะปกติค่ะ
0: ครับก็เรื่องของน้ำเน่าน้ำเสียเดี๋ยวสักครู่นึงมีภาพมาให้ดูด้วยนะครับสำหรับการดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งเมื่อวานนี้นะครับก็ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครใน7เขต16จุดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่บางนาคันนายาวบึงกลุ่มบางกะปิ ขตสวนหลวงนะครับเขตพระโขนงแล้วก็มีที่เขตบางเขนด้วยครับ
1: ค่ะก็สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครนะคะขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันรักษาความสะอาดทิ้งขยะให้เป็นที่ค่ะเพื่อที่จะช่วยคืนความเรียบร้อยให้กับสภาพแวดล้อมลดปัญหาขยะตกค้างเพิ่มความปลอดภัยในการดำรงชีวิตภายหลังสถานการณ์น้ำลดค่ะ
0: ครับก็เรื่องของน้ำเน่าเสียนะครับต่อเนื่องเลยเดี๋ยวคุณสมโพธิ์ขึ้นภาพมานะเราอยากจะให้เห็นนะครับเรื่องของน้ำที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนน้ำเน่าน้ำเสียนะครับก่อนหน้านี้ที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองรังสิตคุณดูข่าวจำได้ไหม
1: จำได
0: ้โอ้โห
1: ก็เราคุยกันอยู่ไงเมื่อคืน
0: ฮะนะที่เป็นพื้นที่น้ำแล้วก็มีฟองเนี่ยนะแล้วก็น้ำที่เขาระบายออกมาเนี่ยมันเป็นสีดำนะครับซึ่งตรงนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมากเนี่ยคุณดูน้ำที่มีฟองลอยเนี่ยมองๆไปเหมือนเมฆนะแต่ไม่ใช่
1: เหมือนเมฆไม่ใช่นะ
0: โอ้โหไม่ใช่นะคุณผู้ฟังฮะ
1: มันเป็นภาพลวงตา
0: ถูกอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวนะคุณดูไหวไหมอย่างเงี้ย
1: อยู่ไม่ไหว
0: อยู่ไม่ไหวนะในส่วนของหน่วยงานภาครัฐนะก็อยู่ไม่ไหวเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังครับล่าสุดเมื่อวานนี้ทราบมาว่ากรมชลประทานใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะก็มีการประสานความร่วมมือนะคะกับกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะดำเนินการนำสารบำบัดน้ำเสียนะคะที่ผลิตจากสารเร่งซูเปอร์พอดอ6จำนวน 5,000 ลิตรไปฉีดพ่นที่บริเวณสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตค่ะซึ่งทางกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเขาก็ให้การสนับสนุนสารบำบัดน้ำเสียและเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อช่วยดำเนินการใน

0: มันมีสีดำคล้ำอย่างเงี้ยแล้วก็มีฟองสีขาวนะครับจากการตรวจสอบไอ้ภาษาวิชาการเราไม่พูดถึงก็แล้วกันเดี๋ยวสรุปให้ฟังง่ายๆ
1: คุ
0: ณฟังครับเขาบอกว่าเขาไปตรวจแล้วเนี่ยเขาบอกว่าน้ำเนี่ยมีออกซิเจนจำกัดนะครับอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำเบื้องต้นก็คือว่าน่าจะเกิดมาจากน้ำท่วมขังแล้วมันขังจนเกิดการเน่าเสียนะฮะในพื้นที่
1: ใช่ค่ะ
0: ในเบื้องต้นว่าไงครับ
1: ค่ะในเบื้องต้นนะคะก็ขอความร่วมมือนะคะหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงเนื่องจากอาจจะมีเชื้อโรคหากจำเป็นควรสวมถุงมือหรือว่ารองเท้าบูทค่ะงดทิ้งขยะหรือระบายน้ำเสียลงคลองนะคะเพื่อป้องกันคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมนะคะทั้งนี้นะคะพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำเสียจากอุทกภัยเนี่ยก็สามารถที่จะโทรไปที่สายด่วนกรมควบคุมมลพิษ1650ได้ค
0: ่
1: ะ
0: พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีพื้นที่ใกล้เคียงตามที่เราได้พูดไปเมื่อสักครู่เรื่องของสถานการณ์น้ำเน่าน้ำเสียเนี่ยนะที่เกิดฟองพูดคุยกันมาหน่อยได้ไหมคุณผู้ฟังครับว่าเป็นยังไงบ้างที่เพจอาร์มี่เรดิโอนะฮะคุณโอ๊ตพิชิตชัยว่าไงเอ่ยเนี่ย
1: เขาบอกว่าวันนี้ผมก็อ่านในไลฟ์ช่องของผมไว้ด้วยเป็นข่าวจริงครับทุกคน
0: อ๋อเนี่ยนะ
1: ฮะ
0: เดี๋ยวเราติดตามกันในเรื่องนี้นะครับเพราะส่งผลกระทบเป็นอย่างหนักรัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแหละก
1: ็
0: มีการฟื้นฟูพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องถ้าคุณจำได้เมื่อวานหรือเมื่อวานก่อนเนี่ยเรามีการนำเสนอไปแล้ว
1: ที่ของกรมวิทยาศาสตร์ทหาร
0: กรมวิทยาศาสตร์อันนั้นก็เอา EM เข้าไปในพื้นที
1: ่
0: กระทบเหมือนกันนะคร
1: ับ
0: แต่ก็ยังคงดูแลกันอยู่นะครับจากเรื่องน้ำไปที่ในเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างยังมีเวลาอยู่นะครับเมื่อวานนี้กระหัวมีการเดินหน้าลงพื้นที่ด้วย
1: ใช่ค่ะทางด้านของพลโทวรพจน์แก้ววิจิตรนะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะไปติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชานะคะไม่ว่าจะเป็นด้านอุปโภคบริโภคระบบไฟฟ้าเส้นทางคมนาคมและระบบสื่อสารค่ะเพื่อที่จะเสริมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลโดยท่านก็เน้นย้ำเลยนะคะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยบูรณาการการทำงานร่วมกันอยู่บนแผนที่เดียวกันเห็นภาพเดียวกันและเดินไปในทิศทางเดียวกันค่ะ
0: กลับก่อนในช่วงเช้าเนี่ยท่านไปร่วมประชุมแล้วก็รับฟังการบรรยายสรุปแล้วก็ในเรื่องของการดำเนินการต่างๆนะครับที่ห้องประชุมโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีขณะที่ช่วงบ่ายเนี่ยนะฮะท่านเดินทางต่อไปที่ฐานปฏิบัติการเดิน500ที่อำเภอน้ำยืนก็คือที่อุบล นี่แหละนะครับโดยในที่แห่งนั้นก็มีทางด้านของพลตรีบุญเสริมบุญบำรุงผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่6และผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีให้การต้อนรับนะครับพร้อมกับมีการนำคณะเนี่ยบรรยายสรุปในสถานการณ์ต่างๆในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะไปเรื่องของโครงสร้างพื้นที่จริงโดยหน่วยงานที่มีการบริการเกี่ยวข้องเขาทำอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งหลักๆก็มีในส่วนของกองกำลังสุรนารีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรมป่าไม้แล้วก็หน่วยงานด้านคมนาคมรวมถึงในส่วนของสำนักงานกสทช.ด้วยครับ
1: ค่ะก็มี4ด้านหลักนะคะที่จะต้องดำเนินการค่ะนั่นก็คือเรื่องของน้ำไหลน้ำดื่มนะคะไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาก็มีการรายงานนะคะว่าในขณะนี้เนี่ยยังมีโครงการสร้างเสริมความมั่นคงการจ่ายไฟในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี9แห่งดำเนินการแล้วเสร็จ 100% ค่ะสามารถจ่ายไฟได้แล้ว2แห่งนะคะที่ฐานปฏิบัติการเนิน500แล้วก็ฐานปฏิบัติการช่องอานม้าในส่วนของ7แห่งอยู่ระหว่างรอการยืนยันจากหน่วยงานด้านความมั่นคงค่ะ
0: ก่อนน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์อันนี้ครอบคลุมเขาไปดำเนินการใน4นโยบายนี้แล้วก็ในวันนี้นะครับ15ตุลาคมกองทัพเรือจะทำการซ้อมย่อยครั้งสุดท้ายของการจัดขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคนะครับหลังจากนี้ก็จะมีการซ้อมใหญ่2ครั้งในช่วงปลายเดือนนะฮะ21ตุลาคมแล้วก็ครั้งที่2ของการซ้อมใหญ่จะอยู่ระหว่างจะอยู่ในวันที่28ตุลาคมก่อนจะมีพระราชพิธีจริงในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนชมได้ที่ไหนบ้างคุณสุภาพรคร
1: ับ สำหรับฝั่งทนนะคะบริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์นะคะรัชกาลที่9ขออภัยค่ะรัชกาลที่8ในส่วนของฝั่งพระนครค่ะเน้นๆไปเลยนะคะที่สวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมนค่ะ
0: ครับก็สามารถที่จะรับชมกันได้นะครับตั้งแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไปความสง่างามนะครับความละเอียดอ่อนในพระราชพิธีนะครับเราได้เห็นกันอย่างแน่นอนแล้วก็เมื่อสักครู่ต้นรายการเนี่ยเราได้เปิดไปแล้วด้วย
1: ใช่ค่ะก็คือซ้อมวันนี้เนาะเมื่อต้นรายการดิฉันพูดผิดไปนิดนึงว่าซ้อมเมื่อวาน
0: วันนี้นะ
1: ขออภัยด้วยนะคะ
0: วันนี้15ตุลาคม 15:00 นบ่าย 3:00 เป็นต้นไปนะครับไปรับชมกันได้นี่คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมท่านจันทรังสี
1: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: ทีมงานนะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะด้วยมือ
2: ที่คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
3: สวัสดีครับผมบิวกินนะครับผม EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ให้ที่ดีคือให้อภัยให้ต่อไปคือให้โอกาส

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
0: ้อ EFM NewsEFM News

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะมีข่าวเด่นประเด็นที่น่าสนใจประจำวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
4: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
4: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
4: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: วาคมนี้รีบมาผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือนที่ B-Quick สอบถามโทร1153เติมที่เพื่อรถเติมร้อยเพื่อคุณ
1: จัดบุฟเฟ่ต์จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
2: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: การประชุมประจำปี IMF World Bank วันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการธนาคารของโลกด้านตำรวจจราจรขอปรับการจราจรรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกทั้งสองฝั่งตั้งแต่บริเวณแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4ขณะที่นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตและติดตามพร้อมกับหลายประเด็นที่น่าสนใจวันนี้กับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
6: วันนี้นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลส่วนกำหนดการประชุมประจำปี IMF World Bank วันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลกและเวทีหารือที่มีนายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้าร่วมเสวนานอกจากนี้จะมีกลุ่มเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF นัดรวมตัวชุมนุมใหญ่บริเวณแยกศิลปากรตั้งแต่เวลา 8:00 นก่อนเคลื่อนขบวนไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และปักหลักค้างคืนเพื่อจัดกิจกรรมสะท้อนผลกระทบจากนโยบายเศรษฐกิจของ IMF และ World Bank วันนี้ปรับการจราจรรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกทั้ง2ฝั่งตั้งแต่บริเวณแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4ส่วนบริการขนส่งสาธารณะรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ยังคงเปิดให้บริการตามปกติเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมงาน 13:30 นปลัดกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศของ DSI ร่วมกันแถลงข่าวเกี่ยวกับปฏิบัติการ Black Research รวบพนักงานโรงแรมแอบอ้างทำวิจัยเพศวิถีหลอกเพื่อนมัธยมส่งภาพลามกพบหลักฐานเชื่อมโยงชื่ออาจารย์มหาวิทยาลัยบันทึกกิจกรรมทางเพศเร่งขยายผลช่วยเหลือผู้เสียหายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมอบส่วนลดบัตรโดยสารเครื่องบินเส้นทางภายในประเทศทุกเส้นทาง500บาทต่อ1หมายเลขการจองเพื่อเป็นการสนับสนุนในการเที่ยวไทยสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ซื้อบัตรโดยสารเส้นทางภายในประเทศไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์และใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งจนกว่าสิทธิ์จะหมดจองได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15ธันวาคมเงื่อนไขเป็นไปตามที่แต่ละสายการบินกำหนดและโปรดตรวจสอบรายละเอียดก่อนการจองอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลันเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวแล้ววันนี้เป็นวันแรกถึง15พฤษภาคมปี2570ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะช่วยรักษาสังคมให้น่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับลดอุณหภูมิแอร์ให้พอเหมาะปลดปลั๊กและเปลี่ยนพฤติกรรมเท่านี้ก็ช่วยโลกได้ง่ายๆแถมสบายกระเป๋าชวนคุณผู้ฟังร่วมกันรักโลกรักพลังงานกับสถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
2: ความลำบากที่เกินทนจะหลอมคนให้แข็งแกร่งเสมอ
3: E-spiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
3: ้ EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

0: FM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟไข้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเฮ้กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
3: ฮัลโหลสวัสดีครับผมฮัลโหลสวัสดีครับผม
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
3: มาแล้วนะฮะสวัสดีคุณฟังด้วยครับผมกับแชร
4: ์ข่าวเช้า
3: วันนี้มาครบทีมนะชาพุทธกาตื่นแน่นอนทุกวันพุธแห่งสุขแบบนี้นะครับผม8โมง10โมงนะ2ชั่วโมงเต็ม
4: ครับ
3: 4ช่องทาง YouTube 94เป็นทาง TikTok แล้วก็ทางนะครับผม Facebook ของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมติดตามนะครับ
5: ครับอยากให้ผู้ฟังสเปนไทม์อยู่กับเรานะครับเพราะว่าเรานานๆเราจะอยู่ครบพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัว
3: สะดวกช่องทางไหนก็มาทางช่องทางนั้นเลย
5: ครับ
3: นะครับทักทายกันได้นะจ๊ะ
5: ครับ
4: จะมาละพรุ่งนี้ก็มา
5: พรุ่งนี้มาเหรอ
4: โ
5: อ
4: ้โห
5: ปิดซีซั่นแล้วเหรอ
4: ยัง
5: โซเชียลอ่ะ
4: เลื่อนไปเลื่อนปิดกอง
5: อ๋อแสดงว่าพรุ่งนี้ไม่มีกอง
4: ใช่คุณมาเดี๋ยวผมออกจากโรงพยาบาล
3: แม่สุดยอดเลย
4: เป็นว่าธุรกิจกองถ่ายมา
3: ไม่หรอกเขาชอบเขารักงานวิทยุแหละ
4: ใช่ครับผมรักงานวิทยุ
5: พรุ่งนี้เขาเลยรับ
4: ผมเขาไม่มา
3: วันนี้คุณมาตั้งแต่เจ็ดโมงนะ
4: มาตั้งแต่เจ็ดโมงตรง
5: ทำไมคุณมาเร็วจังคุณตื่นมาตักบาตรแล้ว
4: ตื่นบาตรตอนหกโมงเขาเลยแบบวันนี้รถไม่ติดมาก
3: ได้นอนไปชั่วโมงหนึ่งพอไหมฮะ
4: ผมนอนตั้งแต่เที่ยงคืน
5: โอ้ตื่นมาตักบาตรแต่เช้าแล้วก็เลยมาที่ติดกับมี่เลยสุดยอดนะ
3: เก่งมากเลยอ่ะดูแบบ
5: เขามาเร็ว
3: ดูครบอ่ะ
5: เพราะเขามาเร็วเพราะว่าเขามาเขาเรียกว่าอัปเดตข่าวโปเต้
3: เอาแล้วใครอ่ะโปเต้
4: โปเต้นักจะแกงโปเต้นักจะแกงเขาชื่อนามสกุลโปเต้นักจะแกง
5: นักจะแกงโปเต้อะไรนะเด็กน้อยร้อยอาชีพ
3: เฮ้ยคือเขาคือใครอ่ะ
4: เขาคือคนที่ไปล้วงงอล้วงคองูเห่าพี่หนุ่มกันชัยเมื่อวาน
5: ไม่ใช่งูเห่างูทางมะพร้าว
4: งูทางมะพร้าวเขาบอกเป็นงูทางมะพร้าว
3: แล้วพี่หนุ่มจับได้ปะ
4: เพิ่งจับได้พร้อมคนทั้งประเทศหลังจบรายการหัวกระแสเมื่อวาน
3: จริงเหรอ
4: เดี๋ยวเราเนี่ยอัปเดตกันในชั่วโมงที่สอง
3: วันนี้มีด้วย
4: มี
3: เดี๋ยวติดตามนะ
4: เพิ่มมาให้เลย
3: โปเต้เนาะ
4: ใช่
3: แล้วพี่ชาวก็อยากรู้เหมือนกันว่า
5: คือเผื่อใครไม่ได้ติดตามหนกระแสเมื่อวานหนกระแสมันเป็นเรื่องของพี่ทหารคนนึง
4: คือหนกระแสเมื่อวานเอาสั้นๆทหารคนนึงมาร้องกับเพจสายใหม่ต้องรอดเนาะว่าแบบเนี่ยเขาว่ามั่นกับผู้หญิงคนนึงแล้วอยู่ๆอ่ะโดนผู้หญิงคนนี้บอกเลิกแล้วก็เชิดเงินค่ามั่นไปทั้งหมด 400,000 กว่าบาท
5: ค่ามั่นด้วยแล้วก่อนจะมั่นน่ะเขาใช้หนี้ให้ด้วย
4: ใช้หนี้ต่างๆ
5: แล้วสุดท้ายอ่ะพี่ทหารคนนี้เขาก็เลยเป็นหนี้อยู่ประมาณแบบเกือบล้านน่ะ
4: เขาบอกว่าตอนนี้เขาอยากได้คืนประมาณ 500,000 คืนแต่ฝั่งผู้หญิงอ่ะบอกว่าคืนไหวอ่ะที่ 200,000
3: โอเค
4: เพราะว่าเอาไปจ่ายค่านั้นค่านี้แล้วเหมือนกันก็เลยกลายเป็นประเด็นกันแต่ไอ้ที่มันพีคเนี่ยก็คือไม่ใช่เรื่องราวของไอ้หนุ่มทหารคนนี
3: ้
4: แต่เป็นเรื่องของเพื่อนของเพื่อนที่เขาไปนั่งเป็นคนแบบ
3: คือน้องคนนี้มานั่งข้างๆพี่ทหาร
4: ใช่ยายโปเต้เนี่ยไปนั่งข้างยายทหาร
3: มาได้ไง
4: มาได้ไงก็คือเป็นเพื่อนของเพื่อนมาแล้วก็คือเห็นน้องทหารคนนี้เศร้าแฟนบอกเลิกไม่มีเงินเป็นหนี้ต้องกินมาม่าทุกวันตัวเองสงสารฟังไปตอนแรกเหมือนจะเคลมเขาหรือเปล่าไม่รู
3: ้
4: ฟังไปฟังมาอ้าวอินนี่แต่ง
3: เอาแล้วน้องทหารที่มานั่งในรายการพี่หนุ่มอ่ะเขารู้จักกับโปเต้ปะ
4: เขาก็บอกว่าเขารู้ก็รู้ก็มาช่วยแหละก็คือมาช่วยอ่ะ
3: แสดงว่าโปเต้ก็เข้ามาช่วย
4: เข้ามาช่วยเข้ามาช่วยเพราะว่าโปเต้มีนวัตกรรมที่สามารถเฟ้นหา GPS ของฝ่ายหญิงได
3: ้
4: ว่าอยู่ที่ไหนเจาะไปได้ถึงเห็นรูปเลยนะว่ากำลังสวีทอยู่กับผู้ชาย
5: โอ้ยจริงเหรอ
3: นั่นคือแบบว่าเหมือนนักสืบเลยเหรอ
4: เป็นแบบก็จนพี่หนุ่มพูดการรายการว่ามึงเป็นใครเนี่ย
5: เป็นทำไมมึงรู้ดีขนาดนั้นทำไมมึงแบบเหมือนคุณเป็นพระเจ้าแล้วคุณมองจากข้างบนลงมาอะไรเงี้ย
4: เช็คจากเบอร์โทรศัพท์ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ DM ไปหาฝ่ายหญิงทวงเงินแทนฝ่ายชายคือเป็นคนจัดแจง
3: ก็บอกสามารถรู้พิกัดจากดาวเทียมได
4: ้รู้มีดาวเทียมใช
3: ่สุดยอดเลยอ่ะ
4: ใช
3: ่โปเต้นะ
4: ใช่
3: โปเต้นะ
4: พอเปิดประวัติเนี่ยเพจจอกๆเขาเปิดอ่ะโอ้โหคนนี้เขาเคยแบบทำงานหลายอย่างมาก
3: อ๋อเหรอ
4: เยอะมากแบบเป็นพรีเซนเตอร์เดินพรมแดง
5: เป็นคุณหมอ
4: มีเชื้อพระวงศ
5: ์คือเป็นทุกอย่าง
4: ไปเบอร์นั้นเลย
3: เฮ้ยจริงเหรอ
5: พี่จะนึกถึงอาชีพอะไรก็แล้วแต่อ่ะโปเต้คนเนี้ย
4: เธอเขาเป็นตำหนัก
5: เขาเป็นมาหมดแล้ว
4: เขาเป็นตำหนักเอางี้เขาเป็นถ้าเกิดเพจ LGBTQ จะรู้จักเขาเป็นดาวจ็อกจ็อกคนนี้คือดาวจ็อกๆในตำนานมิจฉาชีพอันดับท็อปมิจฉาชีพท็อปเทียร์ของประเทศไทย
3: ดาวจอกจอกคืออะไร
4: จอกจอกคือเพจเมามอยของLGBTQ community
3: อ๋ออ๋ออ๋ออ๋อ อ๋อนี่คือ1ใน3เลยเหรอ
4: ท็อปเทีย
3: ท็อปเทีย
4: ติดท็อปบนเขาดังมากเมื่อปี2017
3: 18แต่ก็ไม่เกม
4: เกมไปแล้ว
5: เกมไปแล้ว
4: เขาบอกว่าเพิ่งออกมาจากซังเต้เอง
3: เอาจริงเหรอ
4: ใช่
3: เพิ่งออกมาจากแอสคาบันเหรอ
4: ออกมาจากแอสคาบันแต่ที่พีคกว่านั้นคือกล้าไปนั่งเมคโปรไฟล์ใหม่และเล่าสตอรี่ใหม่แต่งเรื่องเวอร์วังให้หนุ่มกัญชัยเมื่อวานได้ยังไง
3: กล้ามาก
4: คืออันนี้คือกล้ามาก
5: ไหนๆจะเล่าแล้วก็เอาไปเลยไหม
4: คือตอนนั้นน่ะตอนพี่หนุ่มอ่ะเขาตอนที่เขามีเรื่องมีราวเรื่องช่อโกเขาโดนเรื่องช่อโกโดนเรื่องหลอกคนโอนเงินโดนเรื่องแบบใบรับรองโอ้เยอะมากคือคดีความเขาเยอะมากจนพี่หนุ่มอ่ะเคยท้าเขาให้มาออกหนกระแสตอนนั้นด้วยนะ
3: แล้วที่สำคัญคือเขาใช้ชื่อโปเต้มาโดยตลอดป่ะ
4: เมื่อวานเขาไม่ได้ใช้โปเต้ป่ะ
5: แกอันไหนคือแบบอันไหนคือร่างที่แท้ทรูของเขาอะ
3: อ่าฮะ
4: เมื่อวานไงเมื่อวานคือร่างที่แท้ทรู
5: สกินโทน
4: สกินคนอมเขียว
3: อ่าฮะไหนๆก็สารเรื่องนี้ละ
4: แต่สกินอันนี้เลยไม่ล่า
5: แต่สกินโทนในโซเชียลคือมันไม่ได
4: ้อมไม่ตอนนี้ท่านผู้ฟัง8โมง20นาทีพร้อมฟังเรื่องนี้เลยมั้ยเพราะว่ามันค่อนข้างเจ้มจนเลยนะ
3: เอาเลยละกันผมว่าเอาเลยละกันนะครับเมื่อวานนี้ก็หลายต่อหลายคนก็ดูแล้วก็น่าจะแบบค้างคาใจเหมือนกัน
4: คืออย่างที่พี่พูดเกริ่นไว้เมื่อวานหนกระแสอ่ะมันเป็นเรื่องราวของนายนายทหารเนาะทหารคนนึงใช่ไหมที่เขาว่ามีคู่มั่นเป็นผู้หญิงคนนึงและสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือต้องยกเลิกงานมั่นเพราะว่าผู้หญิงตัดสินใจแยกย้ายนะแต่ว่ามันมีเรื่องของค่าสินสอดไปแล้วที่ให้ทางฝ่ายหญิงก็เลยกลายเป็นการเรียกร้องคืนเพราะว่าฝ่ายชายลำบาก
5: อ
4: ันนี้คือประเด็นของเมื่อวานนะ
5: เรื่องมันเป็นเรื่องของคุณเวฟค
4: ุ
5: ณเวฟก็เป็นทหารเขายศ10เอกนะครับ
4: 10เอก
5: 25อายุ25คือมาร้องเรียนเพจสายใหม่ต้องรอด นะครับเกี่ยวกับเรื่องอดีตคนรักแล้วก็แม่ของเขาเนี่ยหลอกลวงเงินไปกว่า 600,000 กว่าบาทนะครับซึ่งเป็นเงินมั่นแล้วก็เงินที่ขอยืมไปซึ่งทางแม่ฝ่ายหญิงเนี่ยบอกให้หาเงินมามั่นไว้ก่อนนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยคือหายเงียบไปเลยนะครับไม่ติดต่อไม่พูดคุยนะครับก่อนจะพี่ทหารนะครับพี่เวฟคนนี้จะรู้ที่หลังว่าอ้าวมีการคบซ้อนเมื่อขอเงินมั่น 400,000 บาทคืนเนี่ยก็มีการบ่ายเบี่ยงกันนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้มันจะมีคุณกิตนะครับที่เป็นเพื่อนของคุณเวฟนะฮะแล้วก็เป็นผู้ติดตามข้อมูล
4: เมื่อวานชื่อกิต
3: มาชื่อกิต
4: มาชื่อน้องกี
5: มา
4: คุณกิต
5: มาในนามของคุณกิตเป็นเพื่อนของคุณเวฟ
4: ใส่หมวกใส่แมส
5: ซึ่งตอนหลังอ่ะเพิ่งจะมารู้ว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนใช่ไหมนะฮะเป็นผู้ติดตามข้อมูลแล้วก็รวบรวมหลักฐานแล้วก็ยังเป็นผู้ประสานหาทีมทนายให้ด้วยมีการจ่ายค่าทนายให้ก่อนประสานกับโรงแรมเพื่อขอภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็มีการไปสืบว่าฝ่ายหญิงเนี่ยไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
3: เลิกเลยออกตัวแบบออกตัวดีเลยออกตัวแบบมาช่วยเหลือเป็นพี่ก็ให้ช่วย
4: แต่มันเกิดข้อสงสัยของผู้ชมพอพี่หนุ่มเขาอุทานกลางรายการว่ามึงใครวะนี่มึงเก่งอะไรขนาดนั้นวะคนชาวเน็ตไทยอย่าไปเล่นกับเขานะจ๊
3: ะ
4: ชาวเน็ตไทยขุดลึกนะเธอเพราะว่าทางผู้ร่วมรายการและผู้ชมเมื่อวานเนี่ยต่างอึ้งว่าคนเนี้ยยายคุณกิตเนี่ยเป็นใครมาจากไหนล่าสุดสืบเสาะมาแล้วครับนี่แหละฮะโปเต้นักจักแกงในตำนานดาวจ็อกนะฮะเพราะว่ามีเพจเยอะมากเจ๊มงจะบอกโอ้เมื่อวานเพจเยอะมากออกมาแฉพฤติกรรมนะฮะที่คุณกิตเมื่อวานหรือคุณโปเต้ในตำนานเนี่ยได้ทำเอาไว้ในสังคมนะครับว่าคนเนี้ยเป็นคนเดียวกับนักจะแกงในตำนานแน่ๆเพราะว่าย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเพจเจ้าคุณพระมิกซ์ไทยแท้พึ่งจะโพสต์เตือนภัยโดยระบุไว้ว่าตอนเนี้ยโปเต้นักจะแกงเนี่ยออกมาอารวาสอีกแล้วนะล่าสุดเนี่ยนางไปเป็นหนุ่มเกาหลีเกาแทสดิฉันจึงออกมาเตือนภัยพร้อมเปิดประวัติจริงของอัยการโปเต้คุณหมอโปเต้นักแสดงหนุ่มโปเต้หม่อมราชวงศ์แอดอยุธยาโปเต้ร่างอวตารปางต่างๆโปเต้คือผู้เสียหายเยอะมากโดนมันข่มขู่จะฟ้องบ้างแหละทำร้ายบ้างแหละไม่ต้องกลัวนะคะมันแค่มิจฉาชีพตัวหนึ่งไม่มีปัญญาทำอะไรทั้งนั้นแหละ
5: นี่ถ้าไม่ติดเคสนี้นี่โปเต้เขาจะเป็นแบบอีกหนึ่งอาชีพอีกหนึ่งบทบาทนะ
4: คือ
5: โปเต้พญานาคมือ
4: ใช่เป็นไปได้
3: นะ
4: เป็นพิธายแพ
3: อาจจะเป็นร่างนั้น
4: เป็นพิธายแพแล้วซึ่งล่าสุดทางเพจเขาได้โพสต์ว่างี้ล่าสุดเนี่ยโปเต้นักจะแกงที่เป็นทั้งดาราทนายอัยการไปโผล่ที่รายการโหนกระแสอ้างว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนผู้เสียหายในเคสนะครับมีการจ้างทนายให้จัดการทุกเรื่องเอง คือเอาปัญญาไหนมาจ้างคดีตัวเองติดคุกอยู่เลย มีแฟนเป็นคนเกาหลีเขาพูดในรายการเมื่อวานเลยนะว่าที่เขาเนี่ยสามารถเจาะพิกัดจากเบอร์โทรศัพท์ได้เนี่ยเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยมีแฟนเป็นคนเกาหลีซึ่งแฟนเขาเนี่ยทำเกี่ยวกับไซเบอร์เกี่ยวกับข้อมูลเขาเลยสามารถรู้พวกนู้นนี่จนหนุ่มกัญชัยพูดกลางรายการว่ามึงอย่ามาขอเบอร์กูไปนะกลัวนะเนี่ยเก่งนะเนี่ยทำได้ยังไง
5: จบรายการเมื่อวานเนี่ยพี่หนุ่มก็โพสต์ในเฟซบุ๊กตัวเองเลยนะว่าแล้วมึงใครเนี่ย อยู่ที่มึงมีดาวเทียมจากเกาหลีเหนือ นี่มึงล้วงคองูทางมะพร้าวถึงถิ่นเลยเหรอโปเต้
4: ซึ่งพอเราเข้าไปดูว่าเขามีแฟนเป็นคนเกาหลีนู่นนี่นั่นก็เลยเข้าไปดูใน TikTok เขาฉันไปซื้อ
5: คุณนี่ว่างเนาะ
4: ไม่ได้เรื่องนี้มันเป็นโ
5: หคุณตักบาตรเสร็จแล้วคุณมากับมี่ก่อนจัดรายการชั่วโมงนึงเพื่อโปเต้เลยนะ
4: ฉันสืบสอบมาแล้วนี่คือตัวเขาที่เขาแซงว่ามีแฟนเป็นคนเกาหลี
5: นี่นี่เป็นคนเกาหลีเหรอนี่คือแฟนเขา
4: เขา
3: ตัวเขา
4: ตัวเขา
5: ฮะนี่ไงคำถามที่ผมถามคืออันไหนคือสกินโทนที่แท้ทรู
4: อันนี้คือมึงเจน AI ค่ะยายโปเต้
3: เขาหน้าตาโอเคนี
4: ่
3: ร
4: ู
3: ป
4: ด
3: ีรูปลงรูปล่างก็โอเค
4: เทียบกับรูปเมื่อวานในหนกระแสนี่คือรูปที่เขาใช้
3: แต่เมื่อวานเขาใส่หมวกใส่แมสใช่ไหม
4: เมื่อวานใส่หมวกใส่แมสนี่คือรูปที่เขาใช้หลอกคนไปเรื่อยๆในโซเชียลว่าเขาเป็นคนคนนี้คนคนนั้น

0: แค่เป็นหางว่าว
1: แค่เอ๊ะเฉยๆ
0: แล้วมาออกรายการเปลี่ยนชื่อไม่พอคุณแต่งเรื่องอีกอ่ะเรื่องที่ออกรายการคือคุณแต่งขึ้นมา
1: ไม่ได้คิดเล่นๆไงว่าถ้าสมมติว่ามีใครสักคนหนึ่งเนี่ยติ๊งแบบว่าโปเต้เนี่ยมันเป็นโปเต้จ็อกนะแล้วพี่หนุ่มร่วมกลางรายการ
0: กลางรายการมันคนสนุก
2: ไม่แล้วเมื่อวานนี้เขาใส่หมวกใส่แมสด้วยไงกว่าจะสื่อได้มันลำบากไง
1: อยากให้พี่หนุ่มแบบล่อซื้อกลางรายการ
2: แต่เขาเปิดมั้งแต่แรกเปิดหน้ามั้งแต่แรกหน้าแต่เกมแต่แรก
0: เอางี้ย้อนไปปี2017แม่ปี2017เนี่ยตำนานของโปเต้คนนี้ที่ไปหลอกลวงพี่หนุ่มเมื่อวานกลางรายการนะครับคือ1มีคดีเรื่องของการโทรขู่ว่าจะทำร้ายคู่กรณีแล้วก็ชาวจ็อกเนี่ยก็คือเพจจ็อกๆนะฮะมีการนัดเคลียร์เนาะนางเนี่ยจำได้เลยนางใส่เสื้อเหลืองมาเลยวะฉันจำได้คลิปนั้นเลยคือนางอ่ะเหมือนแบบไปมีเรื่องกับเพจกับอะไรมีคู่กรณีต่างๆแล้วจ๊อกๆอ่ะก็คือเหมือนดึงนางมาเพื่อจะมาเคลียร์และอัดคลิปไว
2: ้
0: นางก็เหมือนแบบโกหกโดนจับได้อ่ะโกหกว่าตัวเองเนี่ยได้รับรางวัล Popular Vote จากเวที Boys and Girls Thailand 2017อ้างว่าล็อกรางวัลล็อกมงไว้ให้แต่ทางเวทีประกวดบอกกูไม่เคยมีชื่อนี้เลยไม่รู้จักเลยเขาไปเช็คมา
2: ประกวดไม่รู้เรื่อง
0: ใส่ข้อมูลเท็จกำลังเรียนว่าตัวเองอยู่มหาลัยมหิดลคณะนิติศาสตร์สาขาอัยการเช็คแล้วครับไม่มีสาขานี้ด้วยซ้ำ
2: อ๋อผลงานแล้วนะ
0: นะฮะอ้างว่าตัวเองกำลังขับรถกลับบ้านขับ BM อ้างว่าข้อมูลน้อยมากเรื่องนี
2: ้
0: อ้างว่าตัวเองขับ BM จริงๆคนจับได้เว้ย
2: ขับรถอะไร
0: สองแถวนั่งสองแถวคนน่ะแอบถ่ายมา
2: ขับหรือนั่ง
0: นั่ง
2: นั่งสองแถว
0: นั่งเลย
1: เป็นสองแถว BM หรือเปล่าม
0: าตูว่าตัวเองน่ะถ่ายโฆษณาช้อปปี
2: ้
0: แต่ตัดต่อรูปตัวเองใส่ร่วมแคมเปญอ้างว่าตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์เลยแต่จริงๆไปยืนถ่ายที่บูธอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีแบบเรื่องที่แอบอ้างเยอะมากอันนี้คือเรื่องเดือบคร่าวๆนะครับ2017ซึ่งเรื่องพวกเนี้ยมันเป็นคดีความที่ไก่เกี่ยกันไปเนาะ
2: ครับ
0: แต่ไอ้2020เนี่ยเขามีการกลับมาอีกครั้งด้วยการหลอกลวงลุงแก้วเว้ยลุงแก้วที่พักเขาบอกว่าอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นพนักงานบริษัททรูอันนี้คือสิ่งที่โดนจับโปะได้ด้วยจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตหลอกเงินลุงไปได้ 1,300 บาทซึ่งปัจจุบันยังไม่ใช่คืนนางอ่ะอ้างว่านางเป็นเซเลบคนนึงที่ออกรายการของทรูวิชั่นเพราะตัวเองเคยทำงานอยู่ทูก็เลยได้ออกทูวิชั่น
2: เอาก็มาลิงก์ไงขนาดเป็นพรีเซนเตอร์ถ่ายหน้าเลยก็พรีเซนเตอร์เลยแล้ว
0: ฉันเป็น AS ทำไมฉันไม่ได้ออก AS บล็อก
2: คุณก็ไม่สามารถได้คุณสามารถบอก
1: คุณก็ไปแอบอ้างได้
0: มันอย่างนี้เลยเหรอ
1: เนี่ยผมนั่งข้างอาหารวิป
2: ถูก
1: ผมก็เป็นพรีเซนเตอร์อาหารวิปอาหารแมวได้ไง
2: ใช
0: ่แกคำว่าแบรนด์แอมบาสเดอร์หรือพรีเซนเตอร์มันไม่เหมือนกับรีวิวหรือว่าอะไรอย่างงี้นะเว้ยมันคนละแบบกัน
2: ครับผม
0: ซึ่งพอปี2020นางหลอกเงินคนไปได้ 1,300 ใช่ไหม2021ต่อเลยครับแอบอ้างใหญ่ขึ้นพี่ชาวแอบอ้างว่าตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนศูนย์จึงได้ออกประกาศเตือนว่าคนเนี้ยไม่เกี่ยวข้องนะไปอ้างว่าเขาเกี่ยวข้องกับสมาคมแบบสิทธิมนุษยชนกับทนายความเนาะ
2: ครับผม
0: แล้วก็แฝงตัวอยู่กับสสพรรคก้าวไกลครับซึ่งปัจจุบันคือพรรคประชาชนนะจนทางสสเนี่ยออกประกาศว่าตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนคนนี้เหมือนกัน
1: เฮ้ยลันทุกคน
0: เพราะแอบแฝงเข้าไปถ่ายรูปร่วมเฟรมกับสสเวลาทำกิจกรรมยิ่งกว่าทอมนุชอีก
2: โอ้นี่2021นี่เขาเริ่มไปการเมืองแล้วนะ
0: ไปการเมือง
2: เขาไปการเมือง
0: การเมืองแล้วเดบิวเขาสมัครการเมือง
2: 2021
0: 2022ไปไหนต่อรู้ไหม
2: ไปไหนฮะ
0: หลอกเงินค่าเรียนกศนออนไลน์เว้ยหลักสูตรระยะสั้น6เดือนจำนวนเงิน 10,000 บาทแล้วก็สร้างแอคไลน์ปลอมนะครับหลอกลวงสนทนาอ้างว่าตนเนี่ยเป็นครูโรงเรียนกศนสุดท้ายหลอกเชิดเงินหนีหายไปมีผู้เสียหายเนาะแล้วก็มีการเอาตั๋วเครื่องบินของคนอื่นเนี่ยไปตัดต่อเปลี่ยนชื่อว่าได้แบบมีการรีฟันค่าตั๋วเครื่องบินที่ตัวเองอ้างว่าจองไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วของสายการบินหนึ่งเที่ยวบินหนึ่งของกรุงเทพมอสโกแล้วไปโพสต์ผ่าน Facebook ตัวเองกุเรื่องขึ้นมาเพื่อให้เป็นประเด็นอันนี้2022
2: ครับ
0: ไปต่อที่2023แอบอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นแพทย์เว้ยเป็นแพทย์แล้วนะเมื่อกี้เป็นทนายครับเป็นทนายนะตอนนี้เป็นแพทย์แล้วแพทย์คนนี้เนี่ยเขาหลอกเพื่อขายคอร์สฉีดผิวและโบท็อกต่าง
2: ๆ
0: มีคนสูญเงินไปมากกว่า 10,000 บาทนะครับไม่รับการบริการหนีหายเชิดเงินไป
1: นี่แล้วเขามีภาพประกอบด้วยนะคุณเขา
0: เยอะมาก
1: ชุดมงชุดหมอ
2: เป็นหมอเน
1: ี่
2: ย
0: โปรไฟล์แน่นแก
2: อ๋อเหรอ
0: โปรไฟล์แน่นไปปี2024เว้ยโปเต้โพสต์สตอรี่ตัวเองเนี่ยกำลังเรียนแพทย์อยู่จุฬา
1: ทางแพทย์มันลุ่ง
0: นั่งในห้องเรียนเลยนะ
1: ทางแพทย์มันลุ่ง
0: ใช่เพราะไม่ได้เรียนอันนี้ต่อแล้วโดนจับโปะได้แล้วไงไม่ได้ไปเรียนเกี่ยวกับทนายที่มหิดลแล้วก็เลยมาเรียนแพทย์ที่จุฬาแทน แล้วเดือนสิงหาคม67เนี่ยโปเต้ลงทะเบียนเรียนสาขาผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพที่มหอการค้าไทยจ่ายค่าเทอมแค่ 5,000 ว่ะแล้วก็มีการอันนี้คือคดีใหญ่

0: หลอกขายบัตร Big Mountain
1: เ
0: พื่อนในคลาสเรียนตัวเองเสียหาย2คนคนแรกโดนไป 4,100 คนที่2โดนไป 3,500 คือค่าเงินน่ะมันเป็นหลักหมื่นหลักพันมันไม่ได้เป็นตัวเงินที่เยอะแต่เขาทำมาเยอะเธอเข้าใจป
2: ่ะ
0: และหลังจากโกงค่าบัตร Big Mountain เพื่อนไปหายหัวไม่เข้าเรียนไปเลยเว้ยพี่จนถึงปัจจุบันหายไม่มีภาพการเรียนอีกเลยพอทวงก็บอกฟ้องให้ไปฟ้องเอาอย่างงี้อย่างงี
1: ้
0: ซึ่งหายตัวไปตลอด7ปีที่ผ่านมาตัวเองโปรไฟล์ไม่แผ่วเนาะดูซิว่าจะไปหยุดที่ตรงไหนไม่เคยเข้าฮ่องกงเลยเขาบอกอย่างงี้นะแต่ด้านลูกค้าก็บอกว่าเฮ้ยเหมือนเพิ่งออกมาจากกงเหมือนกันนะ
2: อ
0: ันนี้คือมันมี2สื่อเนาะแต่ล่าสุดเมื่อวาน2026ครับเป็นการเดบิวต์กลับมา return ที
1: ่
0: ยิ่งใหญ่ในรายการหนกระแสอ้างว่าตนเองเนี่ยเมื่อวานเอาแค่ข้อมูลเมื่อวานอย่างเดียวนะโปรไฟล์ที่ทิ้งไว้ในรายการ1ชั่วโมงครึ่งเมื่อวานคือ อ้างว่าตัวเองเนี่ยมีแฟนเป็นคนเกาหลีและแฟนคนเกาหลีตัวเองเนี่ยทำงานเกี่ยวกับพวกแบบIT เนาะทำให้ตัวเองสามารถอ้างว่าดูดาวเทียมจากเกาหลีเหนือได้โดยสามารถระบุพิกัดคนจากเบอร์โทรศัพท์มือถือทำเอาอย่างพี่หนุ่มกันชัยทนายแก้วหรือพี่เอกต่างๆเนี่ยถึงกับลอกเฮ้ย
1: มึงใครเนี่ย
0: มึงใครมึงทำอย่างนี้ได้ไงวะมันคือแบบมึงเข้าใจปะแบบมึงเสียมันใหญ่มากเลยนะเว้ยกับการจับพิกัดคนได้แล้วจับเขาเปิดภาพให้ดูพี่ชุดพูดพี่ชาวรู้ปะเป็นภาพแบบว่าเนี่ยคือพิกัดครับแล้วก็คือคลิกไปที่รูปเนี่ยก็จะเป็นรูปผู้ชายผู้หญิงกอดกัน
2: โอ้โห
0: นี่เขาก
2: ็น่ากลัวมาก
0: เป็นรูปภาพนี
2: ้นาตาชา
0: แต่ถ้าเกิดเราไปร้านอาหารมันก็จะขึ้นรูปช้อนซ่อมนะคร
2: ับ เหรอฮะ
0: ใช่แต่อันนี้เป็นที่ไหนเป็นรูปผู้ชายหญิงกอดกันมารู้หรือเปล่า
1: ทำกันบ้านมาดีนะ
0: ทำกันร้านมาดีมาก
2: หรือว่าในแต่ละปีเนี่ยเขามีมิชชั่นที่เขาตั้งใจไว้ว่าจะทำอะไรอ
1: าจจะเป็นไปได้นะพี
2: ่เพราะว่าในแต่ละครั้งเนี่ยเขาหลอกไปเนี่ยมันอยู่ที่ดูจากลักษณะการหลอกเขาเนี่ยเงินเนี่ยไม่เกินหลักหมื่นนะ
0: ใช่เขาจะหลอกคนแบบหลักหมื่น
1: ต่อเล็กต่อน้อย
0: ต่อเล็กต่อน้อย
2: อย่างนี้มันคุ้มเหรอกับการเป็นมิจฉาชีพ
0: ใช่
2: พี่ว่าเขาอาจจะเป็นแบบคนที่มีมิชชั่นในแต่ละปีว่าเขาทำแบบนี้สำเร็จแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันพาวมันภาคภูมิใจ
1: เขาอาจจะมีอย่างอื่นที่มันไม่ได้เป็นข่าวก็ได้
2: หรือเป็นอาการหลงผิดของเขาหรือเปล่า
0: ฉันว่าเขาป่วยเหมือนแบบต้องการสปอตไลท์แบบต้องการเป็นวันนี้ฉันอยากจะเป็นฮีโร่หญิงวันนี้ฉันอยากจะเป็นคนที่ทำข้อมูลกับดาวเทียมวันนี้ฉันอยากจะเป็นราชินีกุลวันนี้ฉันอยากจะเป็นนักการเมืองคือวันนี้อยู่ที่ว่าเขาเซตว่าเขาอยากเป็นอะไร
2: ถูกต้อง
0: เขาผิดปกติใช่ไหมเขาผิดปกติ
2: หรือไม่ก็เฮ้ยปีนี้เนี่ยอยากจะเป็นลูกน้องสารวัตรแก
0: แต่เขาเก่งตรงไหนหรือเปล่าพี่ชาวเวลาเขาเล่าเรื่องอ่ะ
2: ม
0: ันจริงมันดูจริงเว้ยฉันเชื่อ
2: เออ
0: ในรายการหัวกระแสฉันเชื่อตอนแรกมีแว็บนึงเฮ้ยตุ้มยอมรับว่าตุ้มโง่ตุ้มแอบเชื่อเพราะเขาเล่าแบบคืออย่างนี้ครับพี่หนุ่มครับคือเราได้มีการติดตามพิกัดไปนะครับว่าเขาเนี่ยไปถึงตรงไหนซึ่งพอผมไปเช็คพิกัดแล้วเพราะว่าเนื่องจากว่าแฟนผมมาเป็นคนเกาหลีแล้วก็สามารถแบบเช็คข้อมูลได้จากดาวเทียมใช่ไหมครับซึ่งเราดูแล้วเนี่ยพิกัดเขาเนี่ยอยู่ที่ซอยเนี่ยพอระบุไปจิ้มไปเนี่ยครับคือเอางี้แล้วกันนี่เอกสารที่ผมแนบมา
2: โ
0: อ้ยแกมันดูแบบเฮ้ยมันดูเป็นคน
2: ที่มาที่ไปฮะ
0: ยังเขินนิดฉันเคลิมอ่ะ
1: เออคุณเอามาเป็นเลขาส่วนตัวนะ
2: ใช่
0: อยากให้เขาช่วยมาเป็นฝ่ายเอ
2: มันเข้ากับคุณนะมัน
0: อยากให้เขาช่วยโปเต้มาเป็นฝ่าย AE โซเชียลเลเยอร์หน่อย
2: เออหลอกลูกค้า
0: ขายเก่งจัง
2: ขายเก่งนะครับเมื่อวานนี้ก็เรียกได้ว่างงกันทั้งประเทศเลย
0: งงกันทั้งประเทศ
2: รวมถึงพี่หนุ่มกัญชัยด้วยไม่รู้วันนี้พี่หนุ่มจะตามต่อหรือเปล่านะฮะเพราะพี่หนุ่มก็มีอาการแค้นเหมือนกัน
1: ตามที่ไหนแล้วตอนนี
0: ้พี่หนุ่มแค้นมากนะพอพี่หนุ่มรู้สึกว่า
2: เมื่อวานนี้พี่เชื่อ
0: มันล้วงงอครูทางมา
2: หลังจากจบรายการพี่หนุ่มตามทั้งคืน
0: พี่หนุ่มตามทั้งคืนเพราะว่าคนเล่นตอนนี้ประเด็น
2: อ
0: ่ะฉันน่ะแอบสงสารยายทหารพันเอกพันโท
2: ที่มาช่วยใช่ไหม
0: เพราะอะไรรู้ป่ะสิบเอกคนนี้เพราะอะไรรู้ป่
2: ะ
0: แกเขาเรื่องที่เขาโดนอ่ะมันนอยพอแล้วนะเว้ย
2: ใช่
0: เอ้าย
1: ังจะต้องมาเจอ
0: คนที่มาเป็นสโปกเพอร์เซนต์กูเสือเป็นมิจฉาชีพระดับประเทศอีก
2: เนี่ยคุณฟังบอกหนูฟังพี่มะตูมหนูก็เคิร์มเหมือนเขาเลยค่ะ
0: อยู่ใจเย็นๆนะสุดโชน
1: แล้วไม่รู้ว่าพี่ทหารคนนี้พี่เวฟเนี่ยโดนยายโปเต
0: ้คือ
1: หลอกอะไรไปหรือเปล่า
0: คือตอนเนี้ยเมื่อวานอ่ะมันมี3เรื่องใหญ่ที่คนให้ความสนใจเนา
2: ะ
0: ก็คือเรื่องยายโปเต้ที่มาแรงแซงกับลูกพญานาหมื่นกับวงการโกคาร์
2: ท
0: และก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือน้องฟ้าใสกับแม่ดา
2: เ
0: งินนี้ก็ใหญ่
2: 40 ล้าน
0: อะใหญ่มาก
2: โอ้โหเอาไปเลย
1: ฟ้าใสนะฟ้าใสนางงามอะนะ
2: ไม่ใช่
0: ตอนดีเจพูดไปนอน
2: น้องฟ้าใสที่เคยไปอยู่อ่ะ SVD อ่ะ
0: อยู่กับสปายไงน้องฟ้าใสเก็บขยะ
1: นี่ก็เป็นเรื่องเขาตีกับแม่
2: ที่ก็หนีออกมาแล้วตอนนี้
0: เขาตีกัน
2: แล้ว แล้วแม่เขาวายใครนะเจ๊อะไรเจ๊เบีย
0: เจ๊เบียเจ๊เบียคนละยำ
2: เนี่ยเจ๊เบียเขาดูแลอยู่ใช่ไหม
0: เคฟ้าใสกับแม่เนี่ยเขาไปอย่างนุ่งตี้ที่อะไรนะชื่ออะไรนั้นตี้อะไรที่เขาเป็นผู้จัดการที่เขาอะไปเหมือนไปฝากเจ๊เบียให้ไปทำงานร้านนี้ร้านอาหาร
2: ร้านอาหาร
0: ปรากฏว่าพอไปทำร้านอาหารนะอันนี้แบบมันเมาข้อมูลหลังบ้านไม่เกี่ยวก
1: ับ
0: ใครคือพอไปทำเมาอาหารแล้วเหมือนเยบีคุณชื่อดายไม่ได้เงี้ยก็คือแบบไม่ได้อยากทำแต่ว่าต้องทำเพราะว่าลูกตัวเองกำลังแบบบ้านนี้กำลังกลูมิง มีรีวงรีวิวอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปแล้วโพสิชันเนี่ยมันไม่เหมือนกันฟ้าใสไม่ต้องทำอะไรเลยเป็นดาวร้านคนถ่ายรูปไงเพราะน้องเป็นเด็กดังไงแต่ว่าตัวเองอ่ะต้องทำแบบเป็นเหมือนแบบเป็นพนักงานคนนึง
2: แม่เหนื่อยแม่เหนื่อย
0: ข้าวก็ไม่กินไม่พอใจก็เลยตะเพิดด่าลูกว่าตัวเองไม่ทำอะไรเลยตัวเองลูกตัวเองขี้เกียจมันเลยกลายเป็นว่ายายเจเบียก็ทะเลาะด่าตะเพิดไล่ออกจากนอกร้านตีกันหน้าร้านปาของไปโดนฝรั่งตีกันวุ่นวายไปหมดเลย
2: แม่ก็โวยวายไม่ยอม
0: แม่โวยวายยายนงตี้ก็บอกว่าทำแบบนี้ได้ยังไงบอกว่าถ้าอยากได้ฟ้าใสเอาไปเลยเอามาให้กู40ล้านพูดไปด้วยบันดาลโทสะอะไรอย่างเงี้ยคนก็ถ่ายคลิปไปหมดเลยยายฟ้าใสก็แบบไม่เอาไม่อยากคุยกับแม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่ให้กูรีแคปข่าวทั้งหมดเลย
2: อันนี้คือแม่เขาอึดอัดนะแล้วเขาบอกว่า
0: แม่ออกมาสัมภาษณ์
1: แม่แท้ๆเหรอ
0: แม่แท้ๆหรือเปล่าตอนนี้เขาออกมาให้สัมภาษณ์กันแล้วทั้งสองฝั่งเดี๋ยวเราไปพักเบรกกันก่อนไหม
2: ได้สิ
0: มีหลายเรื่องมากวันน
2: ี้ถูกต้องนะครับผมรวมถึงเดี๋ยวพุทธมีเรื่องของคูมหน้าลื่นเลิงกับพี่จอนนี่มือปราบด้วย
1: เฮ้ยอะไรวะ
0: คืออะไรอ่ะ
2: เรื่องอะไรไม่รู้ใช่ไหมตอนนี้เขาออกมาแล้วเรียบร้อยเขากลับศรีราชาแล
1: ้
2: ว
1: โอ้ยตายแล้วหลายเรื่องราวมาก
0: อะไรหรออะไร
1: ไม่รู้อันนี้ไม่รู้
2: อันนี้เป็นคูมวยเคยอยู่พี่จอนนี่มือปราบเขาไปกลับไปที่บ้านเข
1: า
2: และตอนนี้เนี่ยคุมหน้าเวลากลับมาบ้านที่ศรีราชาเมื่อไหร่ห่างกับพี่จอนนี่เมื่อไหร่เรียบร้อยไปเมาเละเทะสร้างประวัติการสร้างเรื่องสร้างราวจนพี่จอนนี่เนี่ยต้องไปลากกลับมาเป็นครูมวยพอเป็นครูมวยเสร็จได้สักพักหนึ่งรักษาอาการหายดีแล้วกินยงกินยาแล้วมันก็มีเรื่องราวในใจเอาลูกเขาเนี่ยไปต่อยมวยพอไปต่อยมวยแพ้ปุ๊บคุมหน้าก็มีแผลในใจว่าลูกป่วยทำไมต้องขึ้นไปต่อยแต่ไม่ยอมบอกกับพี่จอนนี่ที่คอยรักษาเพราะก็หนีออกมาอีกตอนนี
1: ้
2: แล้วคนก็อยากรู้ถ้ากลับมาแล้วเนี่ยคูมหน้าลื่นเลิงจะเมาไหมเหตุใดที่ออกมาจากค่ายของพี่จอนนี่เป็นเพราะเรื่องเงินหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเล่า
1: อุ้ยตายแล้วเมาแฟตมาก
2: ครับผม
0: ไหนๆก็ไหนๆแล้วเน
2: า
0: ะอย่าลืมเรื่องนี้ด้วยนะ
1: เรื่องอะไร
0: คุณปอออกมาอัปเดตแล้ว
1: ดีเจปอ
0: คุณไม่ใช่คุณปอโกคาคุณปอที่เขาออกมาแบบพูดแล้วว่าแบบว่า
2: พี่ปอเว้นเหรอ
0: ใช่เขาออกมาอัปเดตเรื่องของผลแล้วนะว่าเขารู้ข้อมูลอะไรมาเมื่อวานเขาอัปเดตชามยู
2: จริงเหรอ
0: ใช่
2: แต่ครอบครัวชมพู่อยู่ต่างประเทศแล้วนะ
0: แต่ตอนนี้คู่ที่มาแรงคือคุณไผ่ลิกกับหมอของขวัญ
2: โอ้
0: เอออันนี้ก็แหละ
1: ฟาดกันอย่างต่อเนื่อง
0: เอางี้ไหม
1: ก่อนหน้านี้เป็นอะไร
0: คำฟ้าเอางี้ไหมนั่งมาตึกกับมีมาหาพวกกูไหม
2: มานั่งกิน
1: มาเมากันหลังไม
2: ่กินข้าวกิน
0: กาแฟกันไม่ต้องอ่านข่าวเรื่องเมาหลัง
2: ก่อน
1: ค
2: ุ
1: ณไผ่ลิกก็จะเป็นพี่พีททองเจียกับคุณไผ่ลิก
0: อ๋อนั่นถือว่าซอฟ
1: ซอฟ
0: เพราะหมอของขวัญไม่ซอฟ
1: ก็ไม่ซอฟนะแก
0: เหรอ
1: ก็ไม่ซอฟนะ
2: ใช่
1: ถึงขั้นแบบไปนอนไม่ซอฟ
2: รวมถึงนาฬิกาคุณสุชาดาด้วยโอ้โหนี่ก็เรื่องใหญ
0: ่โอ้อันนี้โหดไปอันนี้สภาพ
1: นาฬิกา
0: ลูกเป็นไฟเลย
2: ใส่แล้วอะ
0: อะไร
1: ไม่อันนี้ไม่รู้จริงเรื่องนาฬิกา
2: เปลี่ยนแล้วแล้ว
1: หายไปแล้ว
0: สุชาดาไง
1: เออมัวแต่นอนไม่ได้อัปเดตอะไร
0: เลยเรื่องใหญ่
2: หน
0: ้
2: าบวม
0: เ
2: ลยนะ
0: ในสภาแกเอางี้ให้ทุกคนมาตึกแกมี่เราไม่เล่าข่าวแล้วเพราะมันเยอะ
2: ถูกต้องนะครับ
0: เรื่องเมาเยอะมาก
2: ชอบคุณลิตเติ้ลสวัสดิ์สวรรค์คริสต์มากเลย
0: ทำไมอ่ะ
2: พี่พูดใส่ทุกข่าวเลยครับเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมากระแฉ
0: จ
2: ้าพุทธ
0: ตู
2: ่นี่แหละพระเอกต้องอย่างนี้แหละครับแสดงเก่ง
3: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งก่อนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

0: นับสนุนโดยวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเฮ้กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
1: กลับมายืนต่อแชร
2: ์ข่าวเช้า
1: ชาวมุตุมนะครับ
2: ครับ
1: นะฮะ
2: กลับมาเอาเรื่องอะไรกันดีอ่ะ
3: เอาเรื่องของแม่ดาก่อนแ
1: หมเอาได้สิ
3: เรื่องของแม่ดาคือท้าวความไปเนาะทุกคนรู้จักแม่ดาฟ้าใสอยู่แล้วเนาะที่เคยอยู่บ้านของแบบเป็นเด็กเก็บขยะที่ไวรัลที่
1: ที่อยู่ชลบุรีป่ะ
4: ใช่ครับ
2: ใช่ครับที่เขาไปอยู่กับสไปใช่ป่ะ
3: เคยไปอยู่กับสไป SPD
2: อยู่ช่วงหนึ่ง
3: อยู่ช่วงหนึ่งไม่นานแป๊บเดียวแบบ6เดือนเองมั้ง
2: แล้วจบ
3: จบไม่สวยจบไม่สวย
2: แต่ก็คือก็ดังขึ้นมาจากสไปด้วย
3: ดังจากสไปจริงๆน้องดังจากสไปคนรู้จักนางจริงๆอ่ะแมสพอสไปแล้วนางก็เลยออกมา
2: เอ๊ะตอนนั้นเขาจบกับสไปด้วยอะไรนะ
3: เรื่องเงินเรื่องอะไรจบไม่ดีเรื่องเงิน
1: น
3: ั่นแหละ
1: เขาอยู่หรือเขาอึดอัด
3: อยู่แล้วอึดอัดไม่เป็นตัวเองในนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยหักเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปเนาะสไปเขาก็แบบไม่เอาแล้วให้เงินก้อนสุดท้ายแล้วไม่ยุ่งเกี่ยวเลยสไปเขาก็ตัดชัดเจนเลย
1: เหมือนเวลาอยู่สไปพูดอย่างเวลาอยู่กับแม่พูดอย่าง
3: ใช่ก็เลยไม่เอาแล้วน้องก็เลยแบบว่าโอเคตัดสินใจแล้วว่าจะไปเป็นอินฟูไม่ได้โฟกัสการเรียนเท่าไหร่เน
2: า
3: ะแล้วก็มีผู้จัดการคนหนึ่งชื่อว่านุงนองตี้ฉันชื่อว่าอะไรเรียกว่าอะไรนุงตี้หรือนองตี้นั่นแหละเป็น LGBTQ คนหนึ่งเนาะซึ่งเขาก็เลยรับอาสาเป็นเหมือนแบบผู้ดูแลเป็นผู้จัดการทั้งแม่ทั้งแม่ดากับฟ้าใสทำคอนเทนต์ด้วยกันเต้นด้วยกันแม่ดังแม่ดาอะไรเงี้ยทำคอนเทนต์ด้วยกันจนกระทั่งวันนึงเนี่ยคือน้องก็แบบโหเย็บนุงตี้พยายามดันเยฟ้าใสมากนะทำเป็นแคสละครส่งให้พี่พศอานนท์พี่พศปฏิเสธแหกกลับไปแล้วเทไปหมดตอนนั้นนะล่าสุดเนี่ยฉันก็เพิ่งรู้ว่าเขาเนี่ยไปยกแบบบ้านเนี้ยไปอยู่กับเจเบียโคลยำเจเบียโคลยำอ่ะเขาเหมือนเปิดร้านยำแล้วในเวิร์กแล้วเนี่ยก็จะมีร้านอีกของผู้ชายอีกคนนึงอ่ะชื่ออะไรไม่รู้ว่า
1: อ
3: ่ะทีนี้เนี่ยเรื่องราวดราม่าเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงที่เดี๋ยวขอดูแม่ไอ้นี่หน่อยแม่ดาหน่อยย้อนข่าวเมื่อกี้หน่อยที่แม่ดาเนี่ยเขาย้อนกลับไปสัมภาษณ์หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ทะเลาะให้เราเล่าไปเมื่อวันเกียร์นะครับคือนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์ว่าเกิดอะไรกันขึ้นทำไมถึงตีกับลูก ออกสื่อแบบนี้เกิดอะไรขึ้นแล้วมาเรียก40ล้านอะไรเนี่ยแม่ดาก็เลยบอกว่าอ่ะย้อนท้าความไปว่าตัวเองมีลูกทั้งหมด4คนเนาะฟ้าใสเนี่ยเป็นลูกคนที่2ของสามีที่ตุยไปแล้วสาเหตุที่ตัวเองออกจากสไปซ์อ่ะเพราะว่าตัวเองอ่ะไม่ชอบสังคมโซเชียล
2: ดูแปลกๆเน
1: า
2: ะดูย้อนแย้งอยู่เหมือนกันนะไม่ชอบสังคมโซเชียล
3: ตัดภาพมาแม่ดาใส่วิกทองทำ
2: โซเชียลฉ่ำมาก
3: ทำคอนเทนต์เรียกทหารอเมริกันฝรั่งที่พัทยาใต้ต้นมะขาม
1: อะไรก็บังคับ
3: คนไม่ชอบโซเชียลจะไม่ทำสิ
2: พอเข้าใจได้
3: โอเค
2: ไม่ชอบ
3: เป
2: ็
3: นว
2: ่
3: า
2: โซเชียล
3: เต้นทุกเพลงใน TikTok แล้วกันนะไม่ชอบโซเชียลไม่ชอบสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพและรู้สึกอึดอัดที่ตัวเองไม่มีอิสระไปไหนมาไหนและเรื่องเงินก็มีส่วนเกี่ยวข้องครับเพราะเขาบอกว่าตอนอยู่สังกัดสไปเนี่ยสังกัดเดิมเนี่ยได้ตัวเองหมายถึงตัวเองคนเดียวนะแม่ได้เงินใช้อาทิตย์ละ 2,500 บาทบางเดือนต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟเนี่ยถึงจะได้ 3,000 กว่าบาทซึ่งแม่มองว่าโอเคมันมากกว่าตอนเก็บขยะแต่มันไม่พอใช้เดือนละหมื่นเลยนะแม่
1: เดือนละหมื่นตก
3: แม่เลยตัดสินใจอยากกลับบ้านและบอกทีมงานเสมอสุดท้ายน้องฟ้าใสมากอดแม่ร้องไห้แล้วตกลงยอมกลับด้วยนะครับตอนตัวเองออกมากับสไปเนี่ยได้เงินก้อนมา 90,000 บาทและตามมาอีก 40,000 รวมเป็น 130,000 นะส่วนในการทำงานกับนุงตี้เมื่อมาอยู่สังกัดใหม่กับนุงตี้เนี่ยแม่ก็รู้สึกอึดอัดอีกเพราะทุกอย่างเป็นการละครหมดเลยมีบรีฟให้ทำคอนเทนต์ที่แม่ไม่เต็มใจเช่นบังคับให้ใส่ชุดสีส้มไปถ่ายคลิปที่ต้นมะพร้าวจนโดนโซเชียลโจมตีในเรื่องรายได้สัญญาถูกระบุว่าหักเปอร์เซ็นต์ให้แม่ 20-30% โดยงานที่ได้เงินเยอะที่สุดคือการรีวิวครีมครับได้เงินมาแล้ว 15,000 บาทปัญหาเรื่องเวลาทำงานสังกัดนัดไปให้ถึง 4:00 น.แต่น้องฟ้าใสเลิกเรียนบ่าย 3:00 กว่าทำให้เดินทางไปไม่ทันถูกทีมงานบ่นมาว่าทำงานไม่ตรงเวลาทีมงานบังคับว่าคอนเทนต์ทุกคอนเทนต์ต้องมีแม่เข้ากล้องด้วยนะเพราะกลัวว่าช่องจะปิวเพราะ TikTok มันออกกฎว่าถ้าเด็กอายุต่ำกว่าไม่มีผู้ปกครองแล้วช่องจะโดนปิดนะฮะทำให้แม่ถูกมองว่าตัวเองต้องมาอยู่ในซีนลูกถูกมองว่าอิจฉา
2: แม่ไม่อยาก
3: ทั้งที่ตัวเองไม่ชอบ
2: แม่ไม่ชอบโซเชียล
3: โหตัดภาพมาแม่เต้นนะ
1: เอา
3: เต้นนะ
1: ก็บังคับไงแม่ทำไปต้องบอกว่าฟ้าใส
3: แต่แม่เต้นนะ
1: เออก็รู้อยู่
3: ไอติมสกูปีดี
1: รู้
3: ไปดูคีสู้ปีดี
1: มาตุ้มแต่ภายใน
3: แม่เต้นนะ
1: ภายในมันอึดอัด
3: ต่แม่เต้นนะ
1: ก็รู้แต่ว่าภายในอึดอัดมาตูมแม่ฟังแม่
3: เป็นร้อยคลิปแล้วแม่มันอยู่ในดิจิตอลป
1: ิ๊
3: น
1: ปิ๊
3: น
2: อ่ะแล้วเรื่องประเด็นที่มีดราม่ากับเจเบีย
3: อ่ะเดี๋ยวก่อนนะแล้วแม่ก็รู้สึกวันนั้นน่ะที่ประเด็นกับเจเบียเลยน่ะคือมันเกิดเหตุที่ร้านยำเนาะแม่เนี่ยถูกนัดมาให้ทำงานตอนบ่ายโมงและต้องทำทุกอย่างล้างผักเช็ดโต๊ะเสิร์ฟอาหารไปจนถึงตีสองนะฮะแม่เนี่ยรู้สึกเหนื่อยมากแล้วไม่เองไม่ได้กินข้าวคือได้กินข้าวเหนียวนิดหน่อยรองท้องจนเกือบจะเป็นลมแม่ไม่พอใจที่ฟ้าใสไม่ยอมช่วยแม่เสิร์ฟและถูกทีมงานห้ามไม่ให้ทำเพราะว่าน้องฟ้าใสเป็นเด็กในสังกัดกำลังเข้าโมเนาะต้องให้แม่เนี่ยทำงานหนักคนเดียวก่
2: อ
3: นพฤติกรรมของน้องฟ้าใสเลยเปลี่ยนไปมากไม่ยอมทำงานบ้านไม่หุงข้าวเล่นแต่โทรศัพท์และที่แม่ทนไม่ได้คือน้องเนี่ยถอดกางเกงในแช่ทิ้งไว้จนเหม็นเน่าไม่ยอมซักเอง
2: อุ๊ยตายแล้ว
3: แม่ก็เลยแบบโมโหกูไม่เอาแล้วเด็กคนนี
2: ้
3: เอาเงินให้กู40ล้านสิจะได้เอาไปเลยบอกกับยายนุ่งตี้คนดูแลแบบนี้
1: ก็คือมีเหตุการณ์
2: มีคลิปป่ะมีคลิปตอนที่แม่เขาโวยวาย
3: มีคลิปไปหาดูเองเราไม่เปิดคือแม่เนี่ยโวยวายหน้าร้านจะขี่ซาเล้งกลับทะเลาะกับยายเปียหน้าร้านแล้วเอาหินปาแล้วไปโดนฝรั่งท่านนึงที่อยู่บริเวณนั้นฝรั่งเขาก็จะเอาเรื่องสิวายยุทธเธอมาทำฉันได้ยังไงโวยวายนู่นนี่นั่นไปซึ่งเหตุการณ์ไทม์ไลน์นะครับก็คือว่าอ่ะทางด้านปาหินก่อนแม่บอกว่าเหตุการณ์ปาหินแม่ยอมรับผิดและขอโทษฝรั่งไปแล้วแต่ฝรั่งก็ยังโวยวายด่าแม่ชุดใหญ่เนาะเรื่องการเรียกเงิน40ล้านเนี่ยแม่เขาชี้แจงว่าพูดไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบและพูดไปเรื่อยเพราะรู้ว่าตัวเองเนี่ยยังมีสัญญาผูกมัดและไม่สามารถเอาเงินตรงนั้นได้จริงๆส่วนเรื่องเดี๋ยวก่อนนะเอาแป๊บนึงนะเรื่องงานเรียกเงิน40ล้านแม่ชี้แจงว่าพูดไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบพูดไปเรื่อยเพราะรู้ว่าตัวเองยังมีสัญญาผูกมัดอยู่และไม่สามารถเอาเงินนั้นแม่น้องไม่มีทางมูลค่าถึง40ล้านครับอันดับแรกก่อนถ้าเข้าใจก่อนอันนี้ทุกคนหลงประเด็นไปกันใหญ่แล
2: ้วแม่บอกอารมณ์ชั่ววูบ
3: ต่อให้ไม่วูบแม่ก็ไม่มีสิทธิ์ไปเรียก40ล้านเพราะฟ้าใสไม่ได้มีมูลค่า40ล้าน
2: แม่โมโหไงที่แบบว่าคนในสังกัดไม่ให้น้องมาช่วยเสิร์ฟนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้ว
3: คือ
2: ฝั่งเส้นสุดท้ายน่าจะเป็นกางเกงในที่แช่ไว้จนเน่า
3: คือทางฝั่งของเจเบียทางฝั่งของนุ้งตี้บอกว่าฟ้าใสน่าสงสารมากพอทำงานทุกอย่างโอนให้แม่เข้าบัญชีตรงแม่แม่เลยบอกว่ารายได้ของฟ้าใสที่เข้าบัญชีแม่แม่ยืนยันว่าตัวเองใช้จ่ายร่วมกันกับน้องและน้องเนี่ยมักจะใช้เงินเก่งตามใจปากส่วนแม่เนี่ยกินแค่เครื่องดื่มชูกำลังขวดเดียวนะสาเหตุที่ตัวเองขับซาเล้งหนีไปเนี่ยนะฮะเพราะว่าถูกฝั่งนั้นไล่ตะเพิดให้ออกไปประกอบกับความโมโหและหิวข้าวจึงบิดมอเตอร์ไซค์หนีออกไปอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์ว่าแม่มันมีคลิปออกมาแฉ
1: เรื่องอะไรกัน
3: เป็นเสียงของฟ้าใสพูดคุยกับบุคคลที่3และเล่าถึงประวัติแม่ตัวเองมีการพัวพันเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดกลายเป็นอีกหนึ่งดราม่า
1: แล้วแม่ว่าไงว่ายุ่งเกี่ยวไหม
3: แม่สาบานต่อหน้าฟ้าฝนเลยนะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าตัวเองไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
1: ตอนแรกนึกว่าสาบานต่อหน้าฟ้าใสฟ้าฝนเนาะ
3: ใช่ฟ้าฝนเลยและก็ไม่รู้จักคนพม่าไม่มีเงินพอที่จะไปซื้อยามาเสพคลิปเสียงที่แม่กล่าวหาว่าแม่ใช้ลูกให้ไปซื้อยาเสพติดกับคนพม่านั้นเนี่ยแม่ยืนยันว่าลูกพูดโกหกและพูดไม่จริงนะเรื่องการทำลายร่างกายแม่ยืนยันไม่เคยเอาเชือกสีแดงตีลูกตามที่ถูกกล่าวหาแต่แม่ยอมรับว่าเคยใช้ไม้แขวนเสื้อตีลูกเพื่อสั่งสอนและเคยตบหน้าลูกจริงสาเหตุเพราะน้องไปบอกคนอื่นว่าตัวเองโสด
2: โอ้โหแม่ก็
3: เดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่แม่เคยเอาไม้แขวนเสื้อตีแล้วตบหน้าลูกฟ้าใสเพี้ยมึงไม่บอกคนอื่นมึงโสดหรอ
1: เอ้าแล้วต้องไปบอกยังเด็กอยู่มั้ยอ่ะ
3: แล้วต้องไปบอกมีผัวหร
1: อ
3: มันเข้าใจวะ
1: หมายถึงว่าแม่ไปบอกว่าแม่โสดหรือว่าบอกฟ้าโสด
2: น้องไปบอกว่าคนอื่นว่าตัวเองโสดหมายถึงตัวน้องฟ้าใส
1: แม่ก็เลยโมโหเงี้ยเหรอก็เลยตีเงี้ยเหรอ
3: ใช
1: ่หรือว่าอาจจะยังไม่ถึงวัยที่อยู่ในระหว่างเรื่องความรักจะพูดเรื่องนี้ไม่ได้
3: ใช่และอัพสรุปรวมแล้วก็คือมุมมองจากหน่วยงานเลยละกันเขาบอกว่าทางคุณต้นอ้อเนี่ยเขาบอกว่าเคสฟ้าใสมีตระนามาตลอดกับเด็กคนนี้2ปีติดแล้วเนาะโดย2ปีก่อนแม่เคยเอาน้องไปทิ้งไว้ทางมูลนิธิก็ส่งเรื่องให้ทางแบบพม.ดูแลปัจจุบันเนี่ยพม.มีความกังวลและเป็นห่วงสุขภาพของเด็กรวมถึงการใช้ชีวิตในสังคมต่อไปเพราะตอนนี้น้องเนี่ยโดนกระแสสังคมโจมตีอย่างหนักหน่วยงานต่างๆรวมถึงตำรวจไซเบอร์และอัยการต้องเข้ามาตรวจสอบข้อกฎหมายและสัญญาการจ้างงานว่ามีการหักเปอร์เซ็นต์หรือเอาไปเป็นผลประโยชน์หรือไม่ไม่เห็นด้วยกับการที่อินฟูให้เด็กมาด่าแม่ตัวเองแล้วมองว่าสังคมส่วนหนึ่งกำลังทำร้ายเด็กจากการป้อนสารอินฟลูเอนเซอร์ให
1: ้
3: ตูมว่าตอนนี้เคสฟ้าใสอะครับในมุมของตูมน
1: ะ
3: ยุติ
1: ยุติเถอะ
3: น้องไม่ควรได้รับการสนับสนุนในการทำคอนเทนต์อะไรในออนไลน์อีกต่อไป
1: อย่าพึ่งอย่าพึ่ง
3: ตอนนี้เพราะน้องไม่บรรลุนิติภาวะและบุคคลที่ควบคุมน้องไม่มีวุฒิภาวะมากพอที่จะควบคุมน้องให้เติบโตมาเป็นเยาวชนที่ดีนะ
1: ถูกต้องตอนนี้ต้องเบรกก่อน
3: นี่กำลังไปทางผิดนี่บอกเลยนะว่าแบรนด์ไหนที่จ้างน้องหรือว่าอะไรก็ตามอ่ะควรยุติทั้งหมดก่อน
1: อ
3: คุณยังไม่รู้เลยว่าตอนนี้ระบบหลังบ้าน mindset สภาพจิตใจเป็นยังไงคือเราเลยมองว่าน้องควรกลับไปเรียนและใช้ชีวิตในวัยเด็กก่อน
1: อ่ะถูกต้องฮะแบบดูทรงแล้วน่าจะต้องทำแบบนั้นก่อน
3: ทุกคนจะมาบอกว่าเป็นห่วงน้องเป็นห่วงน้องแต่เอาน้องออกมาเล่นเป็นคอนเทนต์กันหมดทั้งหมดอ่ะผู้ใหญ่ที่บอกว่ารักน้องอ่ะถ้ารักจริงๆหยุดไม่ต้องเอาน้องมาเป็นคอนเทนต์แล้ว
1: ถูกต้อง
3: ไม่ต้องเกาะน้องตรงนี้แล้วเพราะว่าน้องควรไปเรียน
1: ว่าตอนนี้มีปัญหาแล้ว
3: ใช่อันนี้คือปัญหาครอบครัวแล้วเธอ
1: มันมีปัญหาอยู
3: ่ไม่ปัญหาแล้วและอีกอย่างนึงอ่ะคุณก็ไม่ใช่ผู้ปกครองของน้องอยู่ดีจะเป็นฝั่งนุ้งตี้น้องเจบี้เขาไม่ใช่ผู้ปกครองน้องอยู่ดีไง
1: โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้พี่ต้นอ้อเข้าไปดูแล้วกันว่าจะต้องทำยังไงพอมอต้องทำยังไงบ้างนะครับว่าจะต้องดูแลน้องฟ้าใสยังไงเพราะตอนนี้ต้องเบรกอย่างที่น้องมะตูมบอก
3: เบรกก่อน
1: ครับผม
3: หมายถึงว่าเราเบรกหรือฟ้าใสเบรก
2: เราเนี่ยแหละเราเบรก
1: ใช่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสักครู่เดียวแฉ
2: ข่าวเช้า
1: ครับผมเด
2: ี๋
1: ยวมาฮะ
4: แฉข่าวเช้า
0: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
4: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
5: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

0: ฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย156
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเฮ hey, กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล
3: ้ออากามายืนต่อแฉ
4: เช้า
3: วันนี้คุณฟังเยอะมากเลยจริงขอบคุณนะส่งข้อความมาแบบว่าแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลย
4: ชั่วโมงหน้าเอาอีกอะชั่วโมงหน้ามีเรื่องอะไรแบบ
3: ครับผม
4: เอาแฟนอีกบ้างกับประต
3: ูก็สิบการมาให้ชั่วโมงหน้า
5: ชั่วโมงหน้าก็สิบการมาแต่เดี๋ยวชั่วโมงหน้าต้องขอยกเรื่องของดราม่าโกคาร์ดอัปเดตสรุปผมเมื่อวานมีอัปเดตเพิ่มเหมือนกัน
3: ครับผม
5: เกี่ยวกับแบบบ้านของคุณชมพู่ว่าแต่ตอนนี้คุณชมพู
4: ่ไปแล้ว
5: ไปญี่ปุ่นแล้ว
3: ถูกต้องแล้วเดี๋ยวมีเรื่องราวของตอนนี้ที่มันมีกลิ่นแล้วก็มีฟองที่เขาสูบน้ำกันอ่ะ
4: ฟองเบียร์
3: ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือฟองเต็มที่คลองรังสิตเลย
5: แฟบแฟบ
3: เป็นฟองฟอดเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์เจษฎาเนี่ยออกมาบอกแล้วว่ามันคือเรื่องอะไร
4: น้ำท่วมโรงงานแฟบไง
3: แล้วก็รวมถึงนะครับมีตอนนี้มีตากล้องชาวจีนไปโผล่ที่บรรทัดทองแล้วเอาแล้วไปแย่งอาชีพคนไทยแล้วนะฮะสวยมากค่ะสวยเกยย่าค่ะ
5: ที่ไหนคะ
3: ถูกต้องเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาสักครู่เดียวนะครับผมตอนนี้ก็คุณลูกค้าก่อนนะฮะ
5: ขอบคุณครับวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเฮ้ยกูดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อค่ะ
3: ฟังเนื้อตูมแล้วชะเคิมเลยค่ะนะครับผมมาฮะแล้วก็บอกว่านะเมื่อกี้โปเต้ต่อไปคอนเน่นะคะนะครับ
5: หิวหิว
3: ชอบพี่มาตูมอ่านข่าวมากๆเลยค่ะ
5: สมโจชันชื่อมาตูมไม่ใช่โปตูมเน
3: า
5: ะ
3: ได้รมมากเดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งกลับมาชั่วโมงหน้าเทนเอ็กซ์สามดับแล้วก็กอสิบกันด้วยมีภาพยนตร์มาฝากกันมาลุ้นกันว่ามีแบบชมภาพยนตร์มาฝากหรือเปล่า
5: ครับ
3: สักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมากับแฉ
4: ข่าวเช้า
3: ข่าวพุธเดี๋ยวมาครับผม
1: แฉข่าว
3: เ
1: ช้า
2: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและเฮ้กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งก่อนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: กอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
10: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denmark
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: สวัสดีครับผมบิวกินนะครับผม EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
2: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบเลี้ยงรับรองอาหารค่ำรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางที่เข้าร่วมประชุม IMF World Bank สักครู่มาติดตามค่ะ
6: สนับสนุนโดย
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
8: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้องเ

0: ากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบเลี้ยงรับรองอาหารค่ำรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางที่เข้าร่วมการประชุม IMF World Bank เนเน่รอยัลขึ้นร้องเพลงโซโล่กีตาร์สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
6: เมื่อค่ำวันนี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงต้อนรับเนื่องในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank โดยงานเลี้ยงครั้งนี้ได้ถ่ายทอดความเป็นไทยผ่านอาหารที่มีการสาธิตการทำขนมไทยข้าวเกรียบปากหม้อและเมนูอาหารที่ยังคงเอกลักษณ์ไทยผสมผสานเข้ากับความเป็นสากลการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยถ่ายทอดซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนายกรัฐมนตรีขอให้แขกผู้มีเกียรติได้มีช่วงเวลาแห่งความสุขและน่าประทับใจกับการท่องเที่ยวในกรุงเทพพร้อมสัมผัสกับความอบอุ่นของคนไทยตลอดจนประสบความสำเร็จในการหารือในห้วงการประชุมในขณะที่เนเน่โรยัลหรือรัติการอัมลอยศิลปินล็อกสาวชาวไทยวัย16ปีผู้ชนะเลิศการแข่งขันอเมริกาก็อตทาเลนต์2026ขึ้นเวทีแสดงดนตรีในงานเลี้ยงโดยร้องเพลงซอมบี้และเพลงสมซานสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานรวมทั้งนายกรัฐมนตรีที่ตบมือตามจังหวะเพลงยิ้มแย้มตลอดเวลายศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: พลตำรวจตรีวรวิทย์ยานจินดารองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงปฏิบัติการด้านการจราจรในปีงบประมาณ2570โดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบายหลักของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจะต้องไม่ปิดบังใบหน้าไม่สวมหมวกโม่งปิดคลุมใบหน้าขณะที่ปฏิบัติหน้าที่หรือพูดคุยกับพี่น้องประชาชนห้ามเรียกตรวจแบบสุ่มจับการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนจะต้องสุภาพมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้เพื่อมุ่งคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างแท้จริงช่วงหน้าต่างโลกไปติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
7: กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านระบุว่าเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งจมลงหลังจากแล่นไปชนกับทุ่นระเบิดใต้น้ำบริเวณช่องแคบฮอร์มูซและว่าเรือลำดังกล่าวซึ่งบรรทุกตู้สินค้า 2,500 ตู้แล่นอยู่ในเส้นทางที่อิหร่านระบุว่าผิดกฎหมายและเป็นอันตรายด้านกองทัพสหรัฐเผยว่าได้ทำลายเรือใบแบบดั้งเดิมของอาหรับที่มีความเชื่อมโยงกับอิหร่านในอ่าวโอมานหลังต้องสงสัยว่าเรือลำดังกล่าวกำลังสอดแนมและระบุเป้าหมายเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐที่ปฏิบัติการอยู่ในอ่าวโอมานซึ่งอิหร่านมักใช้เรือในลักษณะนี้เพื่อช่วยชี้เป้าในการโจมตีทางทะเลส่วนรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลได้ออกมาเตือนว่าอิหร่านและกองกำลังติดอาวุธที่อิหร่านให้การสนับสนุนในภูมิภาคอาจพยายามก่อเหตุโจมตีอิสราเอลก่อนการเลือกตั้งในวันที่27ตุลาคมนี้เพื่อแทรกแซงผลเลือกตั้งและสร้างความปั่นป่วนต่อการเมืองอิสราเอลปิดท้ายที่ทางการยูเครนออกมากล่าวหาสหรัฐว่ากำลังช่วยเหลือรัสเซียทางอ้อมหลังจากสหรัฐล้มเหลวในการส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการโจมตีด้วยขีปนาวุธที่พุ่งเป้าโจมตีดินแดนของยูเครนอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
8: การให้อภัยจะทำให้จิตใจปราศจากความกังวลสังคมร่มเย็น
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 เมกะเฮิรตซ์
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: ดวงไม่เด่นก็ต้องเน้นลงมือ

0: สนับสนุนโดยวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเฮ hey, กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
1: กลับมายืนต่อแชร
2: ์ข่าวเช้า
1: คุณตูมนะครับชั่วโมงนี้ชั่วโมงที่2แล้วนะครับ
2: ครับ
1: นะฮะเดี๋ยวมีข่าวอัปเดตกันแล้วก็รวมถึง 10X 3อันดับด้วย
2: ใช่แล้วครับ
3: แน่นเราไป 10X เลยดีกว่า
2: 10X อันดับ3ของเราในวันนี้คือ2026นะครับ2026มามาโหวตนะครับก็แฟนๆ K-POP นะครับเตรียมตัวกันให้พร้อมเลยนะฮะสำหรับงานมามาอวอร์ดนะฮะที่มีการเปิดโหวตรอบแรกกันแล้วนะครับสำหรับสาขาแฟนชอยส์นะฮะในวันที่12ถึง22ตุลาคมนะครับก็จะมีการแบ่งเป็นเขาเรียกว่า Mnet Plus 90% แล้วก็ Xnet X เนี่ยนะฮะอีก 10% นะครับซึ่งอันเนี้ยใครอยากเห็นเมนของตัวเองคว้าถ้วยนะครับนะแฟนๆก็อย่าแผ่วนะเขาสามารถเข้าไปโหวตกันได้แล้วก็มาช่วยกันส่งศิลปินคนโปรดที่เราชื่นชอบเนี่ยไปให้ถึงฝั่งกันนะครับก็สามารถตามไปพูดคุยกันได้นะครับใน#นะครับ2026มามาโหวตกันได้เลย
3: นะกำลังไวรัลนะ
2: ใช
3: ่นะกับต้นหอมทั้งต้นเอาไม่ใช่อันนี้มามากิน
1: มาก
2: อ่ะ 10X อันดับ2ครับแฮชแท็กนะครับ8x7 by first one ครับก็มาใครได้ดูบ้างเข้าไปดู MV เพลง8/7หรือยังซิงเกิลล่าสุดของ First One เมื่อวานอัปเดตไปแล้วเนาะจาก DMD Music นะครับก็เพิ่งปล่อยมาสดๆร้อนๆเลยนะฮะงานนี้ได้น้องแซนภูภูสิชานะครับมาร่วมแสดงเป็นนางเอก MV ด้วยแต่บอกเลยว่าคนดูก็เขินไม่ไหวเหมือนกันนะเพราะว่าพี่วันเราหล่อมากเป็นเพลงอารมณ์เหมือนแบบกำลังโดนผู้ชายข้างรักแล้วก็ใส่ละมุนมาตามจีบแบบสุดๆเลยนะครับก็เข้าไปฟังต่อได้ที่บ้านแดง YouTube DMD Music นะครับผมแล้วก็ไปพูดคุยได้ที่ #8/7 by first one ได้เลยจ้า
1: ครับมาที่เทนเนอร์กันดับหนึ่งเราเช้านี้เป็นเรื่องราวของ #ChesterXTTPon นั่นเองนะครับพี่วาวาเตรียมตัวให้พร้อมเพราะงานนี้เนาะน้องติ๋งน้องป๋องนะครับมีเมนูเป็นของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดทั้งคู่เนี่ยไปเปิดตัวพรีเซนเตอร์ของเชสเตอร์นะครับอย่างเป็นทางการนะครับผมแต่ทําเอาพี่วาวาเนี่ยกรี๊ดกันไม่ไหวก็คือเมนูคอลแลบสุดพิเศษสปาเกตสปาเกตตี้ตี้ซอสมันป
2: ๋อ
1: นี่นะฮะด้วยแค่ชื่อเนี่ยก็โดนแล้วนะครับ
3: กินมาก
2: แค่ชื่อแค่ชื่อก็อยากซูดแล้ว
1: ถูกต้องทั้งตี้ตี้แล้วก็น้องป๋องนะครับผมมาอยู่ในจานเดียวกันขนาดนี้ใครจะอดใจไหวเป็นแฟนพากันไปแสดงความยินดีเตรียมพร้อมนะครับตามไปชิมกันรัวๆเก่งมากๆครับตามไปทัวร์วีดกันต่อได้ที่ #ChesterX ติตีน้องป๋อนั่นเองนะครับ
2: โอ้โหจังหวะซูเซ่นแล้วสบตากันปิ้งปิ้งปิ้งนิด
1: โอ้มีสปาเกตตี้ไข่กุ้งด้วยอ่ะโอ้โหดีแล้วดูแซ่บอ่ะมีไก่ทอดด้วยอ่ะ
3: โฆษณาทำดีมากเลย
1: เออน่ากินนะนะฮะต้องไปลองนะต้องไปโดนซะหน่อยนะครับ
3: กินสปาเกตตี้เลยอ่ะ
2: ดันไม่ล่าเรา3คน
3: เฮ้ยใกล้ๆตรงนี้มีนะไปเลยมั้ย
1: เชสเตอร์เหรอ
3: ได้ดิแกเคยไปกินร้านญี่ปุ่นตรงนี้ก็อร่อยนะ
2: แล้วญี่ปุ่นตรงไหน
3: คิซากายะเหรอไม่ใช่เป็นร้านแบบเป็นร้านอาหาร
2: แม่มันเยอะ
3: พี่พูดจะไปกินไหนอ่ะไปสิร้านจะแชร์ไปสิไปสิเลี้ยงสิน
2: ี่ไงเป็นร้านพี่พีเค
1: พี่เบื่อไปไหนกับพวกเธอแล้ว
2: ทำไมอ่ะ
1: มันคือเราไปกันบ่อยมากจนเรารู้สึกว่าไม่ต้องไปบ้างก็ได้ไหม
2: งั้นเรานัดกันแบบ
1: เนี่ยเรานัดไปเจอกันทุกอาทิตย์เลย
2: เรานัดก็ไปที่ขนกระแสไหม
3: ไม่ไปไ
2: ม่ได้ไปแน่
1: จะไปทำไม
2: เออไปดราม่าเรื่องโกคาร์ดกันนิดนึงดีกว่านะครับ
1: ครับ
2: ก็เมื่อวานนี้ในช่วงรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับพี่หนุ่มก็ได้มีการแบบพูดคุยหลังไมค์นะฮะกับทั้งสองฝ่ายเรียบร้อยแล้วก็มีการจี้ไปที่ผู้จัดให้ออกมาแสดงความรับผิดชอบด้วยนะครับก็คือพี่หนุ่มเนี่ยบอกว่าคือได้คุยกับทั้งแม่ชมแล้วก็คุณปอละนะฮะคุณพ่อของน้องแม็กคาเลนเนี่ยนะครับพี่หนุ่มก็ยืนยันชัดเจนว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพ่อแม่ของเด็กเลยเพราะพ่อแม่เนี่ยไม่มีทางรู้เรื่องเชิงเทคนิคเกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์ซึ่งทางคุณปอเนี่ยก็ยืนยันกับพี่หนุ่มว่ามั่นใจ 100% ว่าบ้านพ่อน็อตกับแม่ชมเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะรู้เรื่องของเทคนิคดังกล่าวแน่นอนซึ่งตอนนี้แม่ชมก็ไม่ได้ห่วงทรัพย์สินหรือว่ารางวัลอะไรใดๆเลยแม่ชมคือห่วงอย่างเดียวคือเรื่องของความ
3: รู้สึก
2: ของยุ อะ
1: ah.
2: นะฮะถ้าหากผลตรวจสอบออกมาว่ารถผิดกติกาจริงเนี่ยทางบ้านแม่ชมก็พร้อมที่จะรับผลทั้งหมดโดยไม่มีข้อแม้นะพี่หนุ่มก็เชื่อมั่นว่าต่อให้ผลการตัดสินเนี่ยจะระบุว่าพายุฟาวคุณปอเขาก็บอกว่าเขาก็จะไม่ขอรับถ้วยรางวัลอันดับหนึ่งให้กับลูกของตัวเองนะครับซึ่งน้องแมคคาเลนเนี่ยเขาจบอันดับสองนะฮะเนื่องจากว่าถือในศักดิ์ศรีแล้วก็ไม่ได้อยากได้รางวัลนี้ตั้งแต่แรก
3: แมคคาเลนได้สองหรอ ฉันนึกว่ามีฉันนึกว่ามีผู้หญิงอีกคนนึงได้2
1: ไม่เพราะว่าแมคคาเรนหลุดไป3เลย
3: เออ
1: หลุดไป3
2: มันสะสมคะแนนมั้ยเหรอมัน
4: ใช่สะสม
3: คะแนนอ๋อหมายถึงว่าถ้าเป็นแรงคะแนนแต่หมายถึงว่าการแข่งขันของรอบเนี้ย
1: ใกล้ค่ะในวันนั้นเนี่ย
3: คือน้องได้ที
1: ่3แมคคาเรนนำอยู่
3: ใช่
2: รู้สึกเหมือนจะมี3เลสมั้ง
1: หล่นไปหล่นไปที่3
2: สะสมคะแนน
1: ครับผมแต่ว่าตอนนี้คือเขาก็มีสิทธิ์ที่จะประท้วงต้องวางเงินมาจำไว้ 30,000 นะนะครับถ้าสมมติประท้วงสำเร็จเนี่ยก็จะมีการตัดสินกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็ไม่โดนยึดเงินแต่ถ้าประท้วงไม่สำเร็จเนี่ยก็โดนยึดเงินด้วยนะครับผมซึ่งนอกนี้พี่หนุ่มกัญชัยก็ยังได้ฝากเตือนสติชาวเน็ตว่าจะวิจารณ์อะไรก็ว่าไปแต่อย่าไปด่าพ่อแม่ของเด็กทั้งสองฝั่งเพราะว่าพวกเขาไม่เกี่ยวนะครับผมพร้อมทางพุ่งเป้าไปยังผู้จัดการแข่งขันนะครับอย่างดูเดือดว่ากรรมการของสนามคือคนที่ยืนดูแล้วก็ตรวจสภาพอยู่แต่แรกหากพบว่ารถไม่ถูกต้องเนี่ยผู้จัดและทีมช่างนั่นแหละที่ต้องรับผิดชอบไม่ใช่โยนเรื่องไปที่รยศท.นะครับพี่หนุ่มก็ทิ้งท้ายว่าหากผลตรวจสอบนะครับผมพบว่ามีความผิดพลาดจริงนะครับผู้จัดแข่งขันเนี่ยก็ต้องต่างหากที่ต้องออกมาขอโทษเด็กแล้วก็ครอบครัวที่ปล่อยความหละหลวมของกระบวนการแข่งขันเนี่ยเข้ามาทำร้ายจิตใจของน้องๆนั่นเองนะ
2: ซึ่งเมื่อวานล่าสุดนะครับรยศท.นะครับก็ได้ออกมาชี้แจงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันนะครับรุ่นคาเด็ต B เนี่ยนะฮะในรายการซุปเปอร์คัทไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026นี่แหละนะครับก็ออกมาแถลงการชี้แจงนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะโดยบอกว่าสมาคมไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็กำลังดำเนินการตามขั้นตอนความถูกต้องโปร่งใสแล้วก็เที่ยงธรรมนะครับสมาคมอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลตรวจสอบเอกสารรวมถึงหลักฐานจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันผู้จัดการแข่งขันแล้วก็ผู้ผลิตผู้จำหน่ายเครื่องยนต์นะครับที่ใช้ในการแข่งขันการพิจารณายึดตามกฎระเบียบข้อกำหนดทางเทคนิคข้อเท็จจริงหลังหลักฐานเป็นสำคัญนะครับโดยใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกฝ่ายอย่างเป็นกลางนะฮะแล้วก็ทางนี้ทางสมาคมบอกว่าผลการพิจารณาเนี่ยจะถูกแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการเมื่อกระบวนการเสร็จสิ้นแล้วก็พร้อมขอความร่วมมือทุกฝ่ายเนี่ยหลีกเลี่ยงการสรุปผลหรือว่ากล่าวหาฝ่ายใดก่อนมีคำตัดสินชี้ขาดออกมา
1: ครับผม
2: นะฮะ
1: ทางด้านสมาคมเน้นย้ำว่าการแข่งขันรุ่นคาเด็ต B นะสำหรับนักแข่งเยาวชน 8-9 ปีเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการพัฒนาทักษะของเยาวชนสู่นักแข่งมืออาชีพในอนาคตนะครับจึงขอความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นให้อยู่เป็นประเด็นกติกาและก็กระบวนการตรวจสอบนะครับโดยคำนึงถึงการความรู้สึกของนักแข่งเยาวชนทุกคนที่ตั้งใจฝึกซ้อมและก็แข่งขันนั่นเองนะครับผมพร้อมยืนยันจะดำเนินงานตามระเบียบนะครับเพื่อรักษามาตรฐานและความเป็นธรรมอันสูงสุดนั่นเอง
2: ผลการตัดสินออกมาเป็นยังไงยังไม่รู้แต่ว่าแม่ชมนะครับก็วันที่13ตุลาคมก่อนบินไปเที่ยวญี่ปุ่นกันทั้งครอบครัวเนี่ยนะฮะก็ได้มีการแบบไปพาลูกๆเนี่ยนะฮะไปทำบุญนะครับทั้งสายฟ้าพายุแล้วก็น้องเกลนะครับก็ไปทำก็คือการให้นะฮะโดยแม่ชมแล้วก็ลูกๆเนี่ยได้เดินทางไปเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจเด็กๆนะครับที่โรงเรียนอนุบาลศูนย์มักกะสันนะครับที่ถูกไฟไหม้ไปเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็ได้มีการมอบของขวัญขนมนะฮะแล้วก็ได้มีการพาลูกๆเนี่ยไปเล่นกับเพื่อนๆนะครับซึ่งทางแม่ชมแล้วก็ป้าเจี๊ยบคอยช่วยเหลือที่โรงเรียนอนุบาลศูนย์มักกะสันเนี่ยมาตลอดนะครับซึ่งงานนี้เราก็จะได้เห็นรอยยิ้มของน้องๆนะโดยเฉพาะน้องพายุนะครับที่ได้ใช้เวลาร่วมกับป้าเจี๊ยบแล้วก็ครอบครัวอีกด้วย
1: ครับผม
2: นะแล้วก็ขอให้พายุเนี่ยนะครับยังมีรอยยิ้มและความสดใสตลอดไปนะครับ
1: จริงๆแล้วนี่ก็คือครอบครัวของคุณชมเขามูฟออนไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเขามูฟออนไปเรียบร้อย
2: ครับ
1: ครับผมแต่ตอนนี้ก็รอทางด้านรยศท.ออกมาชี้แจงแล้วก็มาแถลงว่าผลการตรวจสอบเนี่ยในเรื่องของเครื่องยนต์ของรถเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอทางด้านนี
2: ้
1: นะฮะนั่นเองนะครับ
2: ล่าสุดนะครับเพิ่งอัปเดตอัปเดตมา
3: เลย
2: เมื่อ53นาทีที่แล้วนะครับจากเพจอรรถรสเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของดราม่าโกคาร์ดเนี่ยนะฮะก็คือคุณปอเขาได้มีการโพสต์จี้ทีมช่างให้รับผิดชอบนะครับด้านDT Motorsport เนี่ยเขาก็เลยมีการงัดเอกสารผู้ผลิตนะครับ19หน้าออกมาแถลงโต
1: ้
2: นะครับซึ่งในมุมของคุณปอเนี่ยเขาโพสต์ตั้งคำถามไปว่าไงฮะมาตูม
3: คือเขาว่าโพสต์ไปตั้งแต่เมื่อวานเนาะเขาอัปเดตว่าได้มีการไปกราบขอบารมีองค์พระเจ้าพิระตำนานมอเตอร์สปอร์ตไทยครับโดยหวังให้ความถูกต้องยุติธรรมมาปรากฏเพื่อให้ทุกคนแข่งขันภายใต้กติกาและมาตรฐานเดียวกันเขาตอบโต้กระแสสังคมที่ต่อว่าเขาว่าแพ้แล้วพานหรือพ่อแม่รังแกฉันโดยตั้งคำถามกลับว่าหากสุดท้ายสิ่งที่เขาพูดเนี่ยคือความจริงคนที่กล่าวหาพาดพิงถึงลูกเขาเนี่ยจะรับผิดชอบอย่างไรแล้วคุณปอก็ฝากคำถามทิ้งท้ายไปถึงทีมช่าง DT Motorsport ครับว่าหายไปไหนทำไมจึงนำกติการุ่นคาเด็ต B เอ้ยคาเด็ต A มาอธิบายประชาชนทั้งที่แข่งกันรุ่นคาเด็ต B พร้อมจีว่า ตอนรับเงินลูกค้ากล้ารับงานแต่ตอนมีคำถามเรื่องรถทำไมไม่กล้าออกมาตอบถ้าทำผิดก็ควรออกมายอมรับอย่างลูกผู้ชายไม่ควรปล่อยให้เด็ก21คนมารับผลจากความผิดพลาดของผู้ใหญ่ซึ่งทางมุมมองของ DT Motorsport ก็มีการกางเอกสารออกมาชี้แจงเหมือนที่พุทธบอกไว้นะครับซึ่งทางทีม DT Motorsport เนี่ยได้ออกเอกสารแถลงข้อเท็จจริงเพื่อยืนยันว่าเครื่องยนต์ของน้องพายุเนี่ยถูกต้องตามกติกาโดยมันมีประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้ครับคือประเด็นคาเด็ด A กับคาเด็ด B ก่อนทีมเนี่ยชี้แจงว่าไม่ได้นำกติการุ่นอื่นอย่างคาเด็ด A เนี่ยมาอ้างอิงนะเพราะในกติกาเนี่ยหนังสือนะครับซุปเปอร์คาร์ไทยแลนด์ข้อ14กำหนดไว้ชัดเจนว่าทั้งรุ่นคาเด็ด B และคาเด็ดโรกี้และก็คาเด็ดใช้เครื่องยนต์เดียวกันและต้องอ้างอิงใบรับรองมาตรฐานนะครับหรือว่า homologation form นะครับ 364/H เหมือนกันทั้งหมดอันนี้เขาแจ้งมาและประเด็นเสื้อสูบหน้าตาไม่เหมือนคันอื่นเพราะมีคนเทียบภาพรถเครื่องสูบของน้องน้องยุกับของคนอื่นเนาะทีมงานเนี่ยกางเอกสารใบรับรองนะครับระบุชัดเจนเลยหน้า19บอกว่าโรงงานผู้ผลิตได้รับรองเครื่องหมายเสื้อสูบแท้ไว้2แบบซึ่งมีคำว่า orก็คือเปรียบภาษาไทยก็คือคำว่าหรือ ขั้นกลางโดยรถของพายุใช้แบบ B โลโก้หล่อนูนขึ้นมาซึ่งถือว่าเป็นชิ้นส่วนแท้ที่โรงงานและกติกากำหนดไว้ไม่ใช่การดัดแปลงแค่คนละรุ่นเฉย
4: ๆ
3: คือรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นั่นเองแต่ไม่ได้ผิดนะครับไม่ได้เป็นการดัดแปลงเครื่องขึ้นมาใหม่แล้วก็ประเด็นเสื้อสูบสเปคต่างกันทำให้ได้เปรียบหรือเปล่าทีมงานเทียบตารางสเปคให้ดูว่าขนาดความกว้างของช่องพอร์ตและองศาการเปิดพอร์ตค่า A ถึง F นะครับของเสื้อสูบในใบรับรองทุกฉบับมีตัวเลขเท่ากันทั้งหมดดังนั้นเนี่ยการไหลเวียนของอากาศจึงเท่ากันไม่มีรุ่นไหนได้เปรียบเรื่องเครื่องกำลังยนต์นะแล้วก็ประเด็นว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยนเสื้อสูบซึ่งทีมชี้แจงว่าเครื่องยนต์เนี้ยลูกเนี้ยถูกใช้ฝึกซ้อมจนเสื้อสูบเดิมเนี่ยมีรอยสึกหรอทีมช่างจึงนำอะไหล่แท้ที่มีในใบรับรองมาเปลี่ยนซึ่งก่อนเปลี่ยนได้สอบถามทางผู้จัดการทางการแข่งขันแล้วแล้วก็ประเด็นการตรวจสภาพรถครับทีมเนี่ยเขาย้ำว่ารถคันนี้เนี่ยผ่านการตรวจจากกรรมการสนามถึง2ครั้งคือผ่านการตรวจและติดซีลกับเครื่องก่อนแข่งและผ่านการตรวจหลังแข่งอย่างถูกต้องนะครับก็คือฝั่งคุณปอมองว่าการใช้เสื้อสูบต่างล็อกเนี่ยคือความไม่เท่าเทียมและต้องการให้ทีมช่างรับผิดชอบในขณะที่ฝั่งทีม DT Motorsport ยืนยันด้วยเอกสารว่าอะไหล่ที่เปลี่ยนคือของแท้ที่กติการองรับอ่ะและตอนนี้ทีมได้ยื่นหนังสือชี้แจงพร้อมเก็บเครื่องยนต์ไว้ในสภาพเดิมไม่แกะซีลด้วยเพื่อรอให้กรรมการรยทศนะครับได้ใช้เครื่องมือมาตรฐานตรวจวัดอย่างเป็นทางการต่อไป
1: ครับ
3: ซึ่งพร้อมขอร้องให้สังคมวิจารณ์บนพื้นฐานเอกสารข้อเท็จจริงและหยุดโจมตีบุคคล

0: ซีลในเรื่องของลูกสูบอะไรประมาณนี้หมายถึงว่าตรวจแล้วเนี่ยแล้วเขามีการซีลแล้วแสดงว่าเช็คเรียบร้อยแล้วว่าอันเนี้ยถูกต้
1: อง
0: แล้วถ้าซีลแล้วเราไม่ได้แกะซีลก่อนแข่งเนี่ยมันก็ถือว่าโอเคได้ตรวจสอบเป็นที่เรียบร้
1: อ
0: ยเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้คุณปอเขาก็มีข้อมูลของเขาในการที่จะมีช่างประจำทีมของเขาว่าเขาบอกว่าอาจจะมีการเปลี่ยนลูกสูบหรือว่าเปลี่ยนทำให้แบบลมมันเข้าไปนี่เยอะมากกว่าทำให้แรงอัดมันเยอะกว่าทำให้เครื่องแรงกว่าหรือเปล่า
1: แต่ถ้าเกิดเครื่องแรงกว่าทำไมพายุไม่นำมาตั้งแต่แรกอ่ะทำไมเพิ่งจะมาแซงได้ตอนท้ายอ่ะมันการแซงโค้งสุดท้ายมันคือความสามารถของน้องเหมือนกันไหมอันนี้ถามตัวเองอันนี้ตัวไม่รู
0: ้
1: ตัวถามตัวเอง
0: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าสมมติว่าถ้าสมมติในเรื่องของการที่แบบแรงกว่าเนี่ยมันจะมีแรงกว่ามากน้อยเนี่ยกันอยู่ประมาณแบบนิดหน่อยไม่ได้แบบแรงแบบ
2: ไปถึงแบบไอตัวเสื้อสูบที่เป็นประเด็นนี้ใช่ไหม
0: ถูกต้องถ้าสมมติว่ามีการแบบทำให้มันใหญ่กว่ามันก็จะมีความแรงซีซีมากกว่านิดเดียวนะครับแต่ว่าดูจากการแข่งขันในวันนั้นแล้วเนี่ยด้วยลายการขับของน้องพายุอ่ะ
2: เก่งนะ
0: เขาขับเก่งมาก
1: เอาจริง
0: น
1: ะเรื่องนี้จะไม่เป็นประเด็นเลยเรื่องเครื่องสูบเรื่องอะไรไม่เป็นประเด็นเลยถ้าพายุไม่ได้ที่หนึ่ง
2: ก็อาจจะเป็นไปได้ก็อาจจะเป็นไปได
0: ้ก็เป็นไปได้
2: แต่ว่าดูพายุขับอ่ะตอนที่เขาขึ้นมาแล้วตอนที่แบบที่เขาปิดลายตอนที่จะโดนคันอื่นแซงอ
1: ่
2: ะเก่งเนาะแล้วดูแล้วยังแบบ
0: เหมือนผู้ใหญ่เลย
2: เ
0: ขาบังลงบังลาย
2: ดูแบบมีอนาคตมากๆเลย
0: ถ
2: ู
0: กต้องแล้วก็มีการแบบเสียบลายนอกไปลายนอกเสร็จแล้วเสียบลายในเสียบลายในแล้วตีวงให้แบบให้แซงขึ้นมาได้แซงไม่ได้ปุ๊บบังลายปุ๊บเสร็จแล้วก็ให้แบบว่าตัวเอง
1: ม
0: ัน
1: คือไหวพริบ
0: ลูกลม
1: สูบอันนี้คือเซนส์เขาอินสติ้งนะ
0: ม
1: ันคือไหวพริบของเขาเหมือนกันนะอันจริงอ่ะพายุมีของนะดูอันนี้เราไม่ได้เราเป็นกลางเลยนะเราดูจากคลิปที่แข่งกันเลยเนี่ยคือมันไม่ได้นำห่างอ่ะแต่มันเป็นการแบบใช้กลยุทธ์
2: แ
1: ท็กติกอ่ะ
2: มันน่ะคือแบบไปย้อนดูเทปแล้วไปดูแบบดูยุขับแล้วแบบโอ้โห
0: เพราะฉะนั้นแล้ว
2: พี่เข้าใจฟิลป่ะว่าแบบเขาตั้งใจเต็มที่อ่ะแล้วปรากฏว่าเขาได้โพเดีย
0: ม
2: เนื้อออกไหมแล้วปรากฏว่าเขาไม่ได้ขึ้นโพเดียม
0: ใช่
2: ที่เขาได้อะไรเงี้ย
0: เพราะว่า
2: เด็กเขาไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องแบบเครื่องยนต์อะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วมันก็จะมีความไม่เข้าใจเกิดขึ้นแล้วมันเป็นเรื่องของความรู้สึก
1: แต่กระแสอันเนี้ยมันค่อนข้างแรงพอเราเห็นแบบวินาทีที่พอน้องชนะแต่ปรากฏว่าไม่ได้ขึ้นไปรับรางวัลโพเดียมแล้วร้องไห้เราก็รู้สึกแบบโอ้ยเนาะคนไทยทั้งประเทศก็สงสารน้องแต่ตอนนี้เขาก็คือ
2: มันเป็นปม
1: ญี่ปุ่นมาแล้ว
0: พี่ว่าไม่เป็นไร
1: บินไปญี่ปุ่นแล้ว
0: เดี๋ยวรอรยศทมาตัดสินในการแข่งขัน
1: นานไหมยรทนานไหม
0: พี่ว่าไม่น่าจะเกิดอาทิตย์หรอก
1: นานไปขอวันนี้ได้ไหมอยากอ่านพรุ่งนี้เลย
2: รวบรวมเอกสารอะไรต่างๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้เวลานิดนึง
0: แต่พี่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยสนามหน้าเจอกันนี่อย่างนี้ดีกว่า
2: คือแบบออฟฟิเชียลออกมาแล้ว
1: แล้วตรวจให้เห็นกันตั้งแต่แรกไปเลย
0: สนามหน้าเจอกันแล้วไปเชียร์ทั้งสองฝั่งให้มันไปเลยนะฮะนะครับผม
1: ตอนแรกอ๋อนี่ไงยูไม่กลับรอถ้วยใช่ไหมตอนนั้นน้อง
0: ใช่เขารอนานมาก
2: รับวันนั้นกับรับหลังจาก
1: ความรู้สึกต่างกันแล้ว
0: ใช
1: ่สงสารน้องดูแล้วสงสารน้อง
0: ถูกต้องนะครับผม
1: เด็กสงสารคือเด็กน่าสงสารทุกคนใช้คำนี้ดีกว่าจริงๆนะเด็กน่าสงสารทุกคนเพราะว่ามันกลายเป็นดราม่าของผู้ใหญ่แต่เด็กต้องมารับแบบตรงนี้หมดเลยอ
0: ่
1: ะเด็กทั้ง21คนนั่นแหละ
0: แต่ไม่เป็นไรตอนนี้น้องพายุเขาก็ไปญี่ปุ่นไปสนุกสนานที่นู่นละ
1: ญี่ปุ่นมาแล้ว
0: นะคะ
2: เสียงใครวะ
1: TikTok
0: TikTok น้องคนหนึ่งไงร้องเพลงญี่ปุ่นมาแล้วใช่รู้สึกว่าเป็นนักร้องหรือว่าเป็นแบบเป็นนักร้องป่ะเป็นลิเกเนาะ
3: เป็นแ
0: หล่เป็นแหล่แล้วเขาแบบร้องญี่ปุ่นมาแล้วเสียงสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวรอออกมาผลสรุปว่าเป็นยังไงแล้วก็สนามหน้าไปให้กำลังใจทั้งสองฝั่งแล้วก็ไปวัดกันอีกทีนึงไปเก็บคะแนนแรงกิ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่ว่าสนามหน้ามันแน่นอน
2: อ่ะสนามหน้ารบกวนตรวจเช็คเครื่องยนต์อะไรกันให้เสร็จสับเรียบร้อย
1: ก็ต้องรอดูว่า
0: ไปดูไหมไปดูไหม
1: ไปดูไหมล่ะชาวพุทโตตู้ไปดูไหมขอบสนาม
0: พี่รัศกิจ
2: พี่เชียร์ใคร
0: ผมเหรอพี่เหร
2: อ
1: พี่อยู่ฝั่งไหนลูกพญานาคหมื่นหรือยุคลูกพญานาคหมื่นล้าน
2: โอ้เลือกฝั่ง
0: เลือกฝั่ง
2: มึงยื่นอะไรพี่เชาเนี่ย
0: เออ
2: เดี๋ยวพี่เชาก็ญี่ปุ่นมาแล้ว
0: ไปป่ะเอางี้ดีป่ะ
2: ไปไหม
0: ไปไหม
2: ไปสิเรื่องของความเร็วผมชอบ
0: ต้องไปค้างพัทยาสัก2 คืนถ้าคืน
1: เหนื่อยเหมือนกัน
2: นี่เดี๋ยวพาลูกไปเที่ยว
1: เหนื่อยเหมือนกันที่ต้องมาแอป
2: ฮาร์ดร็อกก่อน
1: เหนื่อยเหมือนกันที่ต้องมาแอปแบบร่วมงานกับพวกเขาทั้งที่ฉันก็รู้พยานามือ

0: ตายแล้ว
1: ตายแล้ว
0: ลูกพญานาคมื่น
1: งั้นเบรกก่อนแล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: คุยด้วยยากแล้วอ่ะ
1: ใช่ของพี่ลูกพญานาปรังนะเรารูปพญานาปรีนะครับผมเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสักครู่เดียวแชร
0: ์ข่าวเช้า
1: ชาเพิร์ด
2: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งก่อนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง

0: ชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อแม่ผู้ดิ้นรนส่งลูกสาวไปเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศแต่ลูกกลับหายตัวไปหลังเข้าไปพัวพันกับพิธีกรรมลึกลับของครอบครัวโฮส
1: ลูกน้าหายติดต่อไม่ได้เลย
0: เธอจึงต้องเดินทางตามหาลูกกลับมาโดยไม่รู้ว่าลูกสาวที่กลับบ้านมาอาจไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไป Exchange เรียนแลกผี3ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์

0: สนับสนุนโดยวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเฮ hey, กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
1: กลับมายืนต่อแฉ
2: เอาใ
1: จละชาวพ
2: ุทธตู่ๆ
1: มาเบรกนี้ก็สิบกันแน่นอน
3: สิบกันมาแล้ว
4: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ชาวพี่พุทธพี่ตู่
5: สวัสดีครับเปิดตัวแบบเสียงสูงด้วย
1: ครับผม
4: เนี่ยเหรอ
1: นะฮะ
5: กี่เรื่องครับสัปดาห์นี้
4: สัปดาห์นี
1: ้โอ้โห
4: ยังเลย
1: เป็นไรอ่ะเสียปิดเลย
4: 4เรื่อง3เรื่องในโรงครับแล้วก็มีซีรีส์จากฝั่งฮอลลีวูดฟอร์มใหญ่มาแนะนำกันอีก1เรื่องด้วยและแน่นอนไม่ต้องถามถึงมาแน่ๆบัตรชมภาพยนตร์จากเมเจอร์ซีเนเพ็กนะฮะน
1: ี
4: ่5รางวัลรางวัลละ4ที่นั่ง
1: เชียบ
4: ไปดูวันไหนรอบไหนเรื่องไหนสาขาไหนก็ได
1: ้จะไปดูรถคนฝัน
4: เ
5: ฮ้ยฉากชอบน้องเตเลย
1: ชอบน้องเตฉากจะต่อยกันแล้วเปิดเพลงเฮ้ยเสียวเลยอ่ะดูแล้วไม่น่าสนใจ
4: พี่ต้องรีบไปดูนะ
5: ออกก็หลอกเข้านะ
4: เดี๋ยวรอบจะหมด
1: รอบเต็มหรอ
4: ไม่หนังมันเข้าเยอะหนังมันเข้าเยอะครับผม
1: ไปเรื่องแรกกว่า
4: เรื่องแรกครับเป็นหนังแอคชั่นที่สร้างจากวิดีโอเกมระดับตำนานนะฮะ
1: ครับผม
4: จะบอกว่าปีนี้เนี่ยมีหนังจากวิดีโอเกมเยอะมากมี Mortal Kombat ภาคใหม่มี Mario ภาคใหม
1: ่
4: มี Resident Evil ภาคใหม่เดี๋ยวจะมี Angry Birds ภาคใหม่ด้วย
1: นี่ต้องเป็นเรื่องเตอร์ติสแน่นอน
4: ไม่ใช่ครับผม
1: เป
4: ็นหมากรุกเอ้ย
5: Contra
4: เป็นไฟเตอร์การกลับมาของ Street Fighter นั่นเองเป็นเกมต่อสู้ระดับตำนานจาก Capcom
5: เนี่ย
4: จะบอกว่า Street Fighter เนี่ยเกือบ40ปีแล้วนะ
5: ทันกันใช่ไหม
4: อายุของเกมโอ้โห
5: ไม่เคยเล่นจนเล
1: ่
5: นกดจนปุ่มยุบอ่ะ
1: อันนี้มีชุนหลีป่ะ
4: ใช่ใช
6: ่บอกตรงไม่เคยรู้จัก
1: ไม่เคยเล่นเลย
5: คุณเล่นอะไรเด็กๆคุณเล่นอะไร
6: The Sim
5: แล้วก็สร้างสระว่ายน้ำแล้วก็ให้มันว่ายน้ำแล้วก็เอาบันไดออกแล้วมันก็ตาย
1: นะฮะ Street Fighter นี่ตัวหลักๆที่แบบดังๆมี
4: ก็จะมีตัวพระเอกที่เป็นคู่หูกันมีริวมีเคนแล้วก็ชุนหลี
5: นี่ชอบใช้ริว
1: นะครับผม
4: เป็นเกมต่อสู้ที่เมื่อก่อนใครเล่นเครื่องแบบ Family อ่ะที่มันมีรวมเกมไม่เยอะต้องเคยเล่นนะอย่างน้อยกดมั่ว
1: ๆที่มันเป็นตลับตลับป่ะ
4: ใช่ใช่
1: แล้วกดลงไป
4: ใช่อันนั้นแหละอันนั้นแหละมันต้องมีเกม Street Fighter ในนั้น
1: ถูกต้อง
4: แล้วจริง Street Fighter เนี่ยถือว่าเป็นเกมตำนานที่ถูกสร้างเป็นการ์ตูนเป็นหนังเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับหลายเวอร์ชันมากแต่ว่าฉบับหนังอ่ะยังไม่เคยได้ตังค์เลยนะหมายว่าสร้างมา 2-3 รอบก็คือเฟลตลอดแต่ล่าสุดครับทางค่ายพารามาวก็เอากลับมาสร้างใหม่เป็นเวอร์ชันใหม่ครับชื่อว่า Street Fighterเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งเป็นการเล่าเรื่องราวของทัวร์นาเมนต์การแข่งขัน World Warrior Tournament ที่รวมนักสู้ระดับโลกมาแข่งขันกันซึ่งจริงๆอ่ะเคยจัดแข่งไปละครั้งหนึ่งประสบความสำเร็จแล้วก็ตัวของพระเอกก็คือริวเนี่ยก็เป็นแชมป์ครั้งนี้เนี่ยถูกกลับมาจัดใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยชุนหลีเนี่ยเป็นตัวละครที่ไปรวมเอานักสู้ระดับตำนานจากทั่วโลกเนี่ยมารวมกันที่สังเวียนนี้รวมไปถึงไปตามเพื่อนซีครับอย่างริวแล้วก็เคนเนี่ยที่เมื่อก่อนเคยเป็นเพื่อนซีนักสู้เติบโตมาด้วยกันแต่ว่าด้วยปัญหาบางอย่างทั้งคู่เนี่ยแยกย้ายกันไปแต่ถูกเอากลับมาบนเวทีนี้อีกครั้งนึงโดยที่ทั้งคู่ไม่รู้เลยว่าต้องมาเจอกันบนเวทีนี้ด้วยแต่เวทีนี้เองครับการที่เอารวมนักสู้กันมามันมีเบื้องหลังมีอะไรที่น่ากลัวซ่อนอยู
5: ่
4: แต่จะคืออะไรไปดูกันได้ใน Street Fighterเวอร์ชันใหม่นี้
1: ครับผมนะฮะคุณการดูยัง
4: ดูแล้วเรียบร้อยเมื่อคืนเพราะว่าสำหรับคนที่เป็นคอเกมนะน่าจะฟินเพราะว่าตัวละครต่างๆอ่ะมันเหมือนถูกถอดแบบมาจากในเกมเมื่อแบบ 30-40 ปีที่แล้วเลย
1: คือคาแรคเตอร์ชัดใช่ไหม
4: มีความคาแรคเตอร์แบบนั้นชัดเจนแล้วก็ตัวละครแต่ละตัวชัดหมดโดดเด่นแสบเกรียนเป็นฟีลประมาณนั้นเลย
1: ครับผมนะฮะน่าเบื่อไหม
4: ไม่น่าเบื่อไม่น่าเบื่อแล้วทำไมคุณถามเงี้ย
1: ก็อยากรู้ว่าคุณดูแล้วคุณรู้สึก
5: ไงคำถามปิดการตัดสินใจมาก
1: น่าเบื่อไหม
4: คือบอกว่า
1: อยากโกหกกัน
5: ไม่มันคนละฟีลกับเกมอยู่แล้วแหละ
4: ใช่ใช่คือผมมองมุมที่ผมชอบนะหนึ่งคือตัวละครเจ๋งหมดเลยแต่ละตัวเวลาแต่ตัวออกมามันจะมีแบบซีนเจ๋งซีนจำมีความน่าจดจำแล้วก็หนังบันเทิงหนังตลกด้วยแต่สำหรับเส้นเรื่องภาคเนี้ยอาจจะยังไม่ไปไหนมากเอางี้ดีกว่า
1: เพราะว่าในเกมเนี่ยมันก็จะมีเสียงตอนต่อสู้กันเป็นเอกลักษณ์ถูกไหม
4: ใช่
1: ตาชู้ตา
4: อะไรก็จะเป็นเหมือนแบบใช่ก็เหมือนในเกมนั่นแหละเพียงแต่ว่าเส้นเรื่องอ่ะพอมันเหมือนกับเกมปุ๊บเนี่ยเส้นเรื่องมันอาจจะยังไม่มีอะไรมากแล้วก็ภาคนี้มันเหมือนกึ่งๆว่าเป็นแบบ ภาคแรกมีความปูอะไรบางอย่างอยู
1: ่โอเคกี่ดาวเรื่องนี
4: ้เรื่องนี้เปิดไว้ที่3ดาวครับ
1: ดูได้สบายใจ
4: แต่ใครที่เป็นแฟนเกมนะผมว่ารับประกันว่าฟินแน่ๆแล้วก็หนังเวอร์ชันนี้ครับได้โนอาเซติเนโอเพกจากหนังใน Netflix เรื่อง All the Boys I Love Before เนี่ยมาเป็นตัวเคนตัวริวเนี่ยได้แอนดูโคจิครับจากเรื่อง G.I. Joe มาเล่นแล้วก็มีนักแสดงดังหลายคนมี50 Cent ฮิปฮอปเล่นด้วย
1: ครับ
4: เจสันโมโมอาที่เป็นอาควาแมนก็เล่นด้วยลองไปดูกันได้เข้าระบบปกติแล้วก็มี IMAX ด้วย
1: ครับผม
4: ครับ
1: Street Fighter
4: จ้ะ
1: นะครับผมเรื่องที่2วันนี้ฮะ
4: เรื่องที่2เป็นหนังระทึกขวัญเอาตัวรอดครับจากสัตว์ร้ายปกติเราดูหนังระทึกขวัญเอาตัวรอดแบบนี้มันก็จะเป็นเอาตัวรอดจากปลาฉลามบ้างแอนาคอนดาบ้างจระเข้บ้างแมงมุมยักษ์อะไรอย่างนี้เรื่องล่าสุดเอาตัวรอดจากวาฬหรือปลาวาฬนั่นเอง
1: ปลาวาฬ
4: เ
1: หรอเจอปลาวาฬโหดเงี้ยเหรอ
4: เรื่องราวหนังเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่า Whale Fall ครับชื่อไทยคือต้องรอดจากวานนี
1: ้
4: ไม่ใช่วันนี้ด้วยนะวานนี
6: ้วานนี้เลยเหรอ
1: ครับผม
4: พระเอกเนี่ยเป็นนักประดาน้ำที่ลงไปดำน้ำเพื่อตามหาร่างของพ่อเขาครับพ่อเขาเป็นนักประดาน้ำที่เสียชีวิตแล้วก็ร่างเนี่ยอยู่ใต้น้ำลึกด้วยความหวังที่อยากจะกอบกู้ร่างของพ่อขึ้นมาเนี่ยก็เลยดำลงไปดำไปดำมาทำไมใต้ทะเลมันค่อยๆมืดว่ะ
1: เจอวานแดง
4: ปรากฏว่าใช่ เขาถูกวานเนี่ยกลืนเข้าไป
6: โดนตอนไหน
4: ในนั้นเลย
1: ปลาเข้าไปไม่รู้ตัวเลยเหรอ
4: แล้วด้วยความที่ความ
1: วานอาจจะอ้าปากค
4: ้าง
1: คิดว่าเป็นถ้ำ
6: จังหวะหาว
4: ฟู๊บ
1: คิดว่าเป็นถ้ำไง
4: แล้วความที่วานน่ะตัวใหญ่มากแล้วมนุษย์ตัวเล็กมากมันไม่ต้องเขียวด้วยซ้ำอ่ะก
1: ็
4: คือกลืนไปเลย
1: แล้วเดี๋ยวไปย่อยยังไงเอาก
4: ลายเป็นว่าพระเอกเนี่ยครับไปติดอยู่ในกระเพาะของวาน
1: โอ้โหจินตนาการล้ำเลิศนะ
4: แล้วมีเวลาเพียงแค่60นาทีก่อนที่ออกซิเจนในถังอ่ะจะหมด
1: โอ้โห
4: ถ้าถัง
1: หนีออกมาได้
4: ใช่ถ้าถังออกซิเจนหมดปุ๊บหมายความว่าเขาจะไม่มีอากาศหายใจในกระเพาะวานแล้วเออ
1: โอ้ยอันนี้ตื่นเต้นนะ
4: ถ้าพี่ชาวติดอยู่ในกระเพาะวานพี่ทำยังไง
1: จักรจีวานพี่จักรจีมันหรอหัวเราะเสร็จแล้วออกมา
4: ก็แบบจาม
6: ให้จามให้วานมันบ้วนออกมา
4: อ๋อครับผม
1: อ้วกวานมีอ้วกวานติดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าไปดูนะว่าเขาจะหนีรอดหนีความตายนี้ได้ย
4: ัง
1: ไงแล้วก็ดูซิว่าเขาถ่ายทำเนี่ยภายในท้องวานเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนนี่น่าสนใจ
4: ใช่
1: นะครับว่าเข้าไปแล้วเนี่ยอยู่ในท้องวานแล้วเขาจะเจออะไรบ้างนะ
4: ดูสิเขาบอกว่าเขาบอกเป็นหนังที่ถ้าคนที่กลั
1: วที่
4: แคบนะเรื่องนี้อาจจะดูไม่ได้
1: ใช
4: ่เพราะมันจะแบบอึดแบบอึดอัดอย่างนั้นเลยอ่ะ
1: ถูกต้อง
4: เพราะปกติเวลาเราดูหนังเอาตัวรอดจากสัตว์ร้ายนะครับก็จะเป็นแบบวิ่งหนีว่ายน้ำหนีอะไรก็แล้วแต่เนอะแต่เนี้ยมันถูกกลืนเข้าไปแล้วอ่ะ
1: ถูกต้อง
4: แล้วมันจะรอดออกมาได้
1: แล้วเราไปอยู่ในท้องวานเสร็จแล้วเราไม่รู้ว่าวานกินอะไรต่อมาด้วย
6: ไม่แล้วเป็นช่วงวานแบบไม่สบายด้วยนะติดหวัดอ่ะดูดิสเลดเต็มท้อง
1: โอ้ไม่ไม่มันเป็นเมื่อเขาอยู่แล้ว
6: เมื่อเฉยเฉย
1: ใช่ใช่ใช่ใช่นะครับผมเรื่องน
6: ี้มีสัญญาณไลฟ์ไหม
1: คุณดูยังกัน
4: ยังไม่ได้ดูเรื่องนี
1: ้ยังไม่ดูนะ
4: แต่พอเจ๋งมากแล้วก็เรื่องนี้ครับได้ออสตินอับแรมส์ครับผู้พระเอกจากเรื่อง Resident Evil ที่เพิ่งฉายไปเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมาเป็นพระเอกเรื่องนี้ด้วย
1: โอเคร
4: ับบทเป็นพระเอกดวงสวยแล้วเพราะเรื่องแล้วก็ดวงสวยแล้วก็เรื่องนี้ครับได้จอร์จบรูลินนะฮะเจ้าของบทธานอสจาก Avenger เนี่ยมารับบทพ่อของเขา
1: โอเค
4: อ่ะไปดูกันได
1: ้ดากี่ดาวเรื่องนี
4: ้เรื่องนี้เปิดไปที่3ดาวเหมือนกันครับแล้วก็เรื่องนี้เข้าระบบ 4DX ด้วย
1: ว้าว
4: โอ้โหจะเหมือนนั่งอยู่ในกระเพาะวานยังไงไปดูกันได้
1: ไปดูระบบ 4DX มาก
4: ครับผม
1: นะครับผมเดี๋ยวเหลืออีก2เรื่องใช่ไหม
4: ใช่แล้ว
1: นะฮะแล้วก็ลงถึงคำถามด้วยเดี๋ยวถามเรื่องอะไรเดี๋ยวติดตามได้ตอนนี้เบรกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสักครู่เดียวแชร์
4: ข่าวเช้า
1: เช้าคุณตุ้มตูมก็สกันยังอยู่เดี๋ยวมาครับผม
2: แชร์ข่าวเช้า
7: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง

0: ๋าเดินทาง1ถูกกอล์ฟอีก1ภูเก็ตคนเดียวชิวๆ
1: เป้ใบใหญ่อุปกรณ์แคมปิ้งทุ่งแสลงหลวงกับแก๊งเพื่อนๆสบายๆ
0: สัมภาระเยอะขนาดเนี้ยไม่ว่าจะแพลนเที่ยวที่ไหนทริปใกล้หรือไกล
1: พี่ไพรก็พร้อมส่งด่วนของทุกชิ้นถึงจุดหมายทั่วประเทศ Travel Light เที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปไปสนิทไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
2: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากทกส.ชุดดิจิทัล plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกส.ชุดดิจิทัล plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada EFM

0: สนับสนุนโดยวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
1: กลับมายืนต่อแชร์
2: ข่าวเช้า
1: ทำรุ่นตูมคลาสสิกเป็นอีก2เรื่องนะ
2: มาไปที่หนังนะครับอีกหนึ่งเรื่องเป็นหนังแอคชั่นเบาสมองเข้าโรงสัปดาห์นี้ชื่อเรื่องว่า Runner ครับพี่บึกโคตรคนชนนรกนี่เป็นได้พระเอกอารันวิชสันครับจากเรื่องซีรีส์วิชเชอร์กับหนังเรื่อง War Machine น่ะมารับบทเป็นอดีตทหารที่ติดเหล้าก็เลยมาทำหน้าที่เป็นเหมือนกับเป็นรันเนอร์คนส่งของปรากฏว่าภารกิจล่าสุดในการส่งของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่ส่งของเฉยๆแต่ต้องส่งทั้งคนและของเป็นชายคนหนึ่งที่มาพร้อมกับอวัยวะที่ได้รับการบริจาคมาเนื่องจากว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับป่วยหนักและนอนอยู่ที่โรงพยาบาลต้องการอวัยวะที่หายากอันนี
3: ้
2: ไปเพื่อผ่าตัดด่วนถ้าเธอได้อวัยวะนี้ปุ๊บเธอก็จะรอดแต่ถ้าไปไม่ทันเวลาเธอก็จะเสียชีวิตมันเลยเป็นภารกิจของพระเอกเนี่ยที่ต้องปกป้องชายคนนี้อีกคนหนึ่งที่ถือถังที่ใส่อวัยวะเนี่ยไปถึงโรงพยาบาลให้ได้ปรากฏว่าพวกเขาเนี่ยถูกโจมตีโดยแก๊งอาชญากรที่ต้องการอวัยวะชิ้นนี้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นอวัยวะที่หายากมากและมีมูลค่าในตลาดมืดเนี่ยหลายล้าน
1: ครับผม
2: เรื่องราวจะเป็นยังไงพล็อตง่ายๆแค่นี้เลยแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นหนังแอคชั่นที่พอออกสตาร์ทปุ๊บแล้วมันจะจัดไล่ล่ากันทั้งเรื่องถ้าใครชอบหนังแอคชั่นแบบดูง่ายๆเพลินๆไล่ล่าวิ่งหนีกันทั้งเรื่องเนี่ยเรื่องนี้น่าจะฟินไม่น้อย
1: ครับผม
2: แล้วก็นอกจากอารันวิสันครับหนังได้โอเว่นวิลสันคนนี้เนี่ยถ้ายุคก่อนๆจำกันได้เนี่ยเขาจะชอบเล่นเป็นตัวแบบคู่หูพระเอกอ่ะเป็นคู่หูเฉินหลงในชางไฮนูนเป็นคู่หูเบนสติลเลอร์ในพวกแบบซูแลนเดอร์สตาร์สกี้แอนด์ฮัชเล่นในแอดเดอะมิวเซียมเล่นหนังตลกหลายเรื่อง
1: ครับผม
2: โอเว่นวิลสันกลับมาแล้ว
1: ฟิลขับเครื่องบินแล้วส่งหัวใจอะไรประมาณนี้นะ
2: อะไรอย่างนั้นโอ้ยทำไมคุ้น
1: ๆ นะครับก็แบบว่าเป็นแบบต้องรีบไปช่วยให้คนแบบต่อชีวิตตัวเอง
2: ใช่ครับ
1: อะไรประมาณนี้แต่นี่มาทำเป็นหนังไง
2: เออมาทำเป็นหนัง
1: แล้วก็คนต้องไปด้วยแล้วก็อุปอวัยวะต้องไปด้วย
2: ครับผม
1: นะครับผมนะฮะดูยังไงเรื่องนี
2: ้เรื่องนี้ดูแล้วครับ
1: ดูแล้วด้วย
2: ใครที่ชอบแอคชั่นผมว่าง่ายๆเพลินๆนะชอบเรื่องนี
1: ้
2: แต่ว่าจะบอกว่าเป็นหนังแอคชั่นง่ายๆแต่ว่ามันก็มีมุมที่ทำให้เราแบบอึ้งๆเว่อๆเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็ช่วงท้ายๆเนี่ยลุ้นแบบบีบหัวใจมาก
1: นะฮะ
2: ไปดูกันได
1: ้กี่ดาวเรื่องนี
2: ้เรื่องนี้เปิดไว้ที่3ดาวครับ
1: 3ดาว
2: รันเนอร์ดูเพลิน
1: ๆโอเคอีกหนึ่งเรื่องสุดท้าย
2: ปิดท้ายกันที่ซีรีส์ครับสัปดาห์นี้มีซีรีส์ใหม่จาก Marvel นะฮะมาแนะนำกันชื่อเรื่องว่า Vision Questในจักรวาล Marvel เป็นงานกลับมาของตัวละคร Vision หนึ่งในทีม Avenger ถ้าจำกันได้ตัวที่เป็นแบบเมื่อก่อนเป็น AI อ่ะแล้วก็กลายร่างมาเป็นแบบเหมือนกับเป็นหุ่นยนต์หรือเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ที่แบบมีพลังมหาศาลมาก Vision
3: อ่าฮะ
2: เออแล้วก็ตุยไปในภาค Infinity War แล้วก็ฟื้นคืนชีพกลับมาครับในซีรีส์ที่ชื่อว่า Wanda Vision ล่าสุดครับ Vision เขามีหนังเดี่ยวของเอ้ยเป็นซีรีส์เดี่ยวของตัวเองเป็นเรื่องราวของตัวละครนี้แหละที่พยายามจะฟื้นคืนความทรงจำว่าในยุคก่อนเนี่ยสมัยที่ยังสู้กับอเวนเจอร์สมัยที่ยังอยู่อะไรเงี้ยเขามีความทรงจำยังไงบ้างเพราะว่าตัวละครนี้ถูกลบความทรงจำไปแล้วจริงๆก็คือตุยไปแล้วล่ะแล้วเหมือนก็ฟื้นคืนชีพไม่ได้แต่ความทรงจำเนี่ยค่อยๆกลับมาใครที่เป็นแฟนมาร์เวลก็มาไล่ดูกันได้เพราะว่าก็น่าจะเชื่อมโยงกับหลายๆเรื่องหลายๆซีรีส์กันอยู่
3: อันนี้เป็นหนังหรือว่า
2: เป็นซีรีส์ครับเป็นซีรีส
3: ์
2: อยู่ใน Disney Plus ครับมีทั้งหมด8ตอนด้วยกันตอนเนี้ยมาแล้ว2ตอนแล้วก็ตอนใหม่ครับจะมาทุกๆวันอังคารถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ดูกันได้ช่วงนี้ปีนี้หนัง Marvel น้อยใครที่คิดถึงซีรีส์หรือว่าหนัง Marvel เนี่ยก็มาดูให้หายคิดถึง
1: ครับผม
2: กันได
1: ้กี่ดาวเรื่องนี
2: ้เรื่องนี้ขอเปิดไว้ที่3ดาวก่อนแล้วกันครับมาแล้ว2ตอนแล้วก็บอกไว้ก่อนใครที่มีแอป Disney Plus อ่ะต้องไปโหลดแอปใหม่ด้วยนะ
3: ทำไมอ่ะ
2: เขาย้ายแอปเหมือนกับว่าปัจจุบันแอปที่แอปเดิมที่โหลดไว้มันจะเป็นแอปในไทยแต่ทีเนี้ยเหมือนเขาจะย้ายไปอีกแอปนึงที่เป็นแอประดับอินเตอร์เลย
1: เวอร์ไวอ่ะ
2: ใช่เพราะนั้นใครมีแอปเก่าอ่ะพวกซีรีส์ใหม่ๆหรือว่าหนังใหม่ๆที่ลงอย่างเรื่องนี้เขาจะไม่อัปเดตแล้วนะแล้วเขาจะปิดแอปเพราะนั้นเนี่ยต้องไปโหลดแอปใหม่เพียงแต่ว่าถ้าเป็นสมาชิกปุ๊บก็ล็อกอินเหมือนเดิมก็จบ
3: ไม่มีเสียค่าสมาชิกเพิ่ม
2: ใช่ก็โหลดใหม่แล้วล็อกอินแค่นั้นเองอันนี้ฝากมาเตือนไว้เพราะว่านี่ก็เกือบ
3: เดี๋ยวเผื่อแบบใครที่ไม่รู้ก็คือไปรอดู
2: แล้วทำไมไม่อัปเดต
3: สักที
2: ใช่ พวกหนังใหม่ๆที่เพิ่งลงดิสนีย์ครับก็คือจะไม่ลงแอปเก่าแล้วจะย้ายไปแอปใหม
1: ่
2: นะครับ
1: นะฮะคุณก๊อตสุการกระแสเรื่องราวของภาพยนตร์ไทยเป็นไงบ้าง
3: เออวีคนี้ไม่มีเลยเหรออ
2: ือวีคนี้ไม่มี
1: แต่ในโซเชียลโอ้โหลงกระหน่ำเลยนะ
2: ครับผม
1: นะฮะเรื่องของน้องเตเนี่ยนะเป็นไงบ้างคุณได้ดูไหมเรื่องนี
2: ้ยังไม่ได้ดูเลย
1: ไม่ดู
2: หนังมันเข้าเยอะ
1: อาจารย์สกลเล่นดีนะ
2: ครับผม
1: อาจารย์สกลเขาบอกเล่นธรรมชาติมากนะฮะ
2: คือหนังมันเข้าเยอะมากช่วงนี้เอาจริงอ
1: ันนี้เป็นของใครผลิตอ่ะ
2: โอ้ไม่รู้เลยพี่ชาว
1: ไม่ทราบเลย
2: ใช่ใช
1: ่คุณเป็นแฟนพันธุ์แท้ด้วยเกี่ยวกับ
3: ภาพยนตร์อัปเดตรายได้ประจำสัปดาห์ของหนังนิดนึงแล้วกันพี่ก็สิบกัน
2: อันนี้เก่าเดี๋ยวเปิดอันใหม่ให
3: ้อ๋อนี้ไม่ใช่ล่าสุดนะเพราะว่าที่หยดตอนนี้คือมันทะลุ100ล้านไปแล้ว
2: ตอนนี้ที่หยดอยู่ประมาณ150ล้านครับ
3: ฮะ
2: นี่แหละที่หยดอยู่อันดับ1ครับได้ไป152ล้าน
1: วาย
2: นะแล้วก็โดราเอมอนโอ้แฟนคลับเยอะนะอยู่อันดับ2 7ล้านบาทนะฮะ Resident Evil อันดับ3 65ล้านหนังสยองขวัญเรื่อง After Mummy ครับ4ล้านแล้วก็มีหนังที่หนีงูยักษ์Beware Boyuna ได้2ล้าน
3: โอ้ยทำไมรายได้น้อยจังอ่ะ
2: หนังมันเข้าเยอะแล้วก็เนี่ยหนังที่พี่ชาวถามถึงนะฮะรถขน The Coach รถขนฝัน
1: ได้ไปอะไร
2: ได้ไป 500,000 580,000
3: เพิ่งเข้าอาทิตย์เดียวเอง
2: ใช่
4: รีบๆไปดูนะจ๊ะพระเดชคุณยาวรนาถสนาน
3: ี่เดือนหน้าเดือนหน้า
2: ผมว่าปลายปีหนังไทยน่าดูเยอะนะ
4: น่าสนุก
2: เดี๋ยวจะเรียงไปตั้งแต่นาคี2ไอ้3สัปดาห์หน้าแล้วก็เดี๋ยวมีคุณยายวรนาถ
3: เอ๊ะนาคีแต้วป่ะ
2: ใช่
3: ใช่มั้ยเออน่าด
4: ูพี่ออฟทำเหมือนเดิม
2: ใช่พี่ออฟทำ
4: ชอบภาพยนตร์มากนาคี2สนุกมาก
2: แต้วเคน
4: มาหมด
2: ต้าเหนิงภาคใหม่เนี่ยมีต้าเหนิงเข้มหัสวี
1: ถูกต้อง
2: แล้วก็เป็นครั้งแรกของนาคีที่ฉาย IMAX ด้วย
1: อันนี้นาคี
2: นาคี3
1: แล้วถ้านาคอนนี่เปิ้ลป่ะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ต้องสั่งพร้อมแม่จู
4: นาคี1เขาลงไปแล้วหรอ
2: นาคี1เป็นซีรีส์เอ้ยเป็นละคร
4: อ๋อคือ2มันมาจากละครเนาะ
2: ใช่
4: คือ1อ่ะออริจินอลอ่ะละครก็คือเคนภูมิกับแต้ว
2: ใช่
4: แล้วพอมันเป็นหนังเป็นณเดชน์ยาย่าและอันนี้เลยมาเป็นภาค3
2: ใช่
1: โอเค
2: เรียงกันอย่างงี้
1: ครับผม
2: แล้วก็จบนาคี3เนี่ยเป็นคุณยายวรนาถและสัปดาห์ต่อ
4: คือทายาทคนต่อไป
1: นี
2: ่และต่อจากคุณยายวรนาถที่น่าดูมากคือเรื่องประเสริฐพี่ห
1: ม
2: อกันชัย
4: คืออะไรอ่ะ
3: ใช่ประ เสริ
2: ฐเล่นเป็นแบบเรื่องราวของนักฆ่าที่ลุมทุกคนลุมจะมาเนี่ยสังหารชายคนนี้ที่ชื่อว่าประเสริฐ
1: ประเสริฐรถเช่าเหรอ
4: ซึ่งมันลิงก์กับชีวิตจริงพี่หนุ่มอยู่ป่ะ
3: เดี๋ยวนะพี่หนุ่มคือเล่นเป็นประเสริฐ
2: เล่นเป็นประเสริฐ
4: เล่นเป็นคนที่คนใหญ่
1: การ
4: ค่ะ
1: นะฮะอันนี้เข้าเมื่อไหร
2: ่26พฤศจิกาครับหนังจากพุ่มกับขุนพันธ
1: ์
4: พี่หนุ่มเขาเวลาไหนไป
2: พี่โขมกำกับ
1: อ๋อพี่โขมเหรอ
2: เออก็ที่ไว้ผมยงผมยาวก็คือพอเล่นประเสริฐ
4: อ๋ออ้าวไม่ใช่ฉันนึกว่าแบบต้องรีวิวไลโออะไรอย่างเงี้ย
2: อันนั้นแถมอันนั้นแถม
1: พี่หนุ่มเจอกับเวียใช่ไหม
2: เวียสุกลวั
1: ฒน์อันนี้ชื่อเรื่องว่าประเสริฐ
2: ประเสริฐ
1: แนวไหนแนวไหน
4: ประเสริฐแกงนี่แนวในง่ายแบบเรียบด่วนประเสริฐ
1: อ๋อนั่นประเสริฐ
2: มันมีสิทธิ์ครับผม
1: คนละประเสริฐนั่นถนนนะอันนี้คือแนวไหนแอคชั่น
2: เป็นแบบแอคชั่นแก๊งสเตอร์นักฆ่าไล่ล่า
1: อุ้ยน่าดู
2: แล้วมันจะมีความ
1: เท่าไหร่กัน
2: ย้อนยุคนิดนึงอันนี้26พฤศจิกาครับ
1: 26พฤศจิกา
4: เฮ้ยน่าดูอ่ะ
1: น่าดู
4: นะน่าดูอ่ะพอเป็นพี่หนุ่มแล้วอยากดู
2: ดูสิ
3: จะต้องขึ้นเป็นแบบนักแสดงร้อยล้านแน่ๆเลยเรื่องเนี้ยอุ้ยรถสวยว่ะ
1: เออนะใช่เขาเป็นเจ้าของธุรกิจ
3: พี่ขมทำทำหนังเท่ดีเนาะ
2: ใช
1: ่ถูกต้องนะครับ
3: ตายแกเลยนะ
1: ใช่ติดตามได้นะวันนี้ขอบคุณก๊อตสุการด้วยนะ
2: ขอบคุณด้วยนะครับแต่ว่าแจกบัตรกันนิดนึง
1: มาเลย
2: บัตรชมภาพยนตร์จากเมเจอร์ซินีเพล็กซ์นะฮะแจกกัน5รางวัลรางวัลละ4ที่นั่ง
1: ยังไงครับวันนี้
2: เข้าไปตอบคำถามที่ Facebook FM Station นะครับ
1: ถามว่า
2: โอ้ถามจากเรื่อง Street Fighter ในเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการแข่งขันสังเวียนที่ชื่อว่า World Warrior Tournament ครั้งที่2ในภาคนี้นะซึ่งแข่งกันที่เมืองสมมุติที่ชื่อว่าเมโทรลาวแต่ปรากฏว่าการแข่งขันครั้งแรกเนี่ย มันแข่งในประเทศที่มีอยู่จริงพี่ชาวมันคือประเทศอะไร
1: ประเทศอะไรส่งคำตอบมา
3: เฮ้ยอันนี้ยากจัง
1: ใครที่ติดตามหน้าตอบได้นะครับ5คนที่ตอบไวสุดถูกสุดเดี๋ยวให้น้ำท่วมติดต่อ
2: ไม่ใช่จีนนะครับไม่ใช่อเมริกานะครับ
3: ไทยประเทศไทย
1: เอาแล้ว
2: มีคนตอบถูกแล้ว
1: มีคนตอบถูกยัง
2: มีคนตอบถูกแล้ว
1: มีคนตอบถูกแล้ว
2: ไม่ใช่จีนไม่ใช่อเมริกา
3: เออ นี่อะฮะไหนอ่ะ
1: มีคนตอบถูก
2: นี่ชื่อพยางค์เดียว
3: ไหนวะ
1: อ
3: ่
1: าฮะ
3: ไหนอ่ะ
2: นี
3: ่เฮ้ย
1: รอ
2: เออ
3: เ
2: นี
1: ่ยโอเค
2: เหมือนจะยากแต่โคตรง่ายอ่ะพูดเลย
4: ขอบคุณนะไปตอบกันได้ไปลุ้นกันได้ขอบคุณลูกค้าด้วยนะจ๊ะนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวีฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวีฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและเฮ้ยกูดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางครับ
1: โอ้ประเทศนี้นี่คือแบบว่า ต้องไปเจอที่โรงเรียนแน่นอน
2: ครับ
3: ที่อะไรฮะ
1: คูราซาว
2: นี่
1: ไม่ใช่นะยังไม่ใช่
4: คูราซาวแต่มาเย็น
1: เออนะครับผมวันนี้ขอบคุณน้ำพุน้ำตุ่มด้วย
3: ขอบคุณพี่ชาวครับ
1: แล้วขอบคุณน้ำท่วมตั้งทีก้อน
4: พรุ่งนี้
1: ล
4: ่าอ๋อไม่มาไอ้พรุ่งนี้มา
3: ผมมาทุกวันอยู่แล้ว
1: โอ้จริงเปล่าวันนี้ก็คุณผู้ฟังด้วยเสียงทาง 9,000 คนนะก็สแกมของคุณด้วยนะครับ
4: เดือนนี้ขอรับเงินเดือนเต็มเดือนฮะ
1: เดี๋ยวต่อน้องเคเบิลนะจ๊ะนะครับผมวันนี้ก็คุณพี่กวงด้วยเจอกันวันพรุ่งนี้ 8:00 น. 10:00 น. นี้ไปกับแชร์
4: ข่าวเช้า
1: ชาวโพสสวัสดีครับพยางค์เดียวจ้าตอบมาเลยแต่นแนวแต่นแนวแต่นแนว
0: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งก่อนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
5: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
6: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
6: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
5: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
8: กินโนสปูน
9: ฮู

0: วยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยมีติดล้อเป็นพรีเมียมหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียสอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน EFM Fandom Live
2: มิงมิงเนจูนสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะสวัสดีครับ
2: เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่านะคะช
3: ื่
2: อเกมว่า School of Love โรงเรียนสอนรักทุกภารกิจจะสอนให้หมิงเนฟรู้จักกับคำว่ารัก
4: เฮ้ย
3: โลเคชั่นที่2คือห้องสมุดนะครับสถานที
4: ่
3: ส่งเสียงไม่ได
5: ้เรียกว่าคุณต้องทายคำอีกฝ่ายโดยการอ่านปากคนนึงใบ้คนนึงทายแล้วก็สลับกัน
2: มาเริ่มเลย
4: Love you baby
2: เย
4: ้แมงกินฟันละ
5: โอ้โห
4: ใช่เป็นแฟนกันนะPEN ปากกา
6: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 นถึง 4:00 นที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีๆทุกมื้อ

0: ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
1: ้อ EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับเทตารีสายสว่างค่ะการประชุมคณะกรรมการประนอมไทยกัมพูชาภายใต้อันคลอสนัดที่2วันแรกที่กรุงเฮกเนเธอร์แลนด์เริ่มแล้วสักครู่มาติดตามค่ะ
5: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: เร่งรีบตองนี
10: ้แก้สอนบัวหลวง
9: ดอกสารพี
10: ดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆ
9: รวมกันเป็น
10: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
9: แก้ลมบำรุงหัวใจ
10: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
9: หรือละลายกับน้ำสูบ
10: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
9: อมแล้วชื่นใจ
11: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
12: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
11: มาเตรียมพร้อมกัน
13: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
4: ายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนไทยและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธ์อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศในฐานะรองตัวแทนหัวขออภัยค่ะในฐานะรองตัวแทนไทยในกระบวนการประนอมภายใต้อันคลอสตลอดจนผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมการประชุมขณะที่ฝ่ายกัมพูชานำโดยนายปรักสุคุณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชานำทีมซึ่งถือเป็นการประชุมวันแรกโดยเป็นการประชุมแบบปิดโดยก่อนหน้านี้นายสิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยเปิดเผยว่าการประชุมรอบนี้จะมุ่งเน้นในการหารือในประเด็นทางเทคนิคและข้อกฎหมายโดยคณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายนำเสนอหลักฐานข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดเส้นเขตทางทะเลซึ่งฝ่ายไทยนั้นมีการเตรียมเอกสารพร้อมอยู่แล้วและจะมีการสรุปประเด็นต่างๆรวมไปถึงตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประนอมซึ่งจะเป็นขั้นตอนที่เขาอยากรู้ว่าแต่ละฝ่ายใช้หลักการอะไรในการกำหนดเส้นทางต่างๆที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิขณะที่นายศิหศักดิ์ในการเดินทางมาเข้าร่วมประชุมนั้นจะมาในวันที่17ตุลาคม2569โดยคณะกรรมการชุดนี้ได้ประชุมครั้งแรกที่สิงคโปร์ในเดือนกันยายนซึ่งได้เปิดให้ตัวแทนทั้งสองฝ่ายกล่าวถ้อยแถลงเปิดจากนั้นได้มีการหารือเกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมซึ่งกำหนดระเบียบวิธีการดำเนินงานต่างๆที่จะถูกนำมาใช้ตลอดการหารือของคณะกรรมการประนอมช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลของเรื่องไขมันทรานส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไรไปติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
3: คู่มือสุขภาพ
15: ไขมันไม่ดีหรือไขมันทรานเป็นไขมันที่เกิดจากการแปรรูปกรดไขมันชนิดทรานพบมากในมังกรีเนยขาวขนมขบเคี้ยวสำเร็จรูปอาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารทอดหรืออบนานๆขนมเค้กคุกกี้เบเกอรี่วิปครีมครีมเทียมอาหารที่ใช้น้ำมันทอดโทษของไขมันทรานคือเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองมะเร็งเบาหวานเพิ่มการสะสมของไขมันในร่างกายโดยเฉพาะไขมันหน้าท้องเพิ่มระดับไขมันตัวที่ไม่ดีหรือ LDL ลดระดับไขมันตัวดีหรือ SDไขมันอิ่มตัวเป็นไขมันที่พบในสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ส่วนใหญ่น้ำมันหมูน้ำมันพืชน้ำมันสัตว์นมเนยพบในผลิตภัณฑ์จากพืชบางชนิดเช่นกะทิโทษของไขมันอิ่มตัวคือเมื่อกินเข้าไปปริมาณมากจะสะสมในเซลล์ไขมันทั่วร่างกายเกิดโรคอ้วนจับที่ผนังหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดสมองซึ่งจะนำไปสู่โรคหลอดเลือดหัวใจชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
16: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
17: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
18: รัฐบาลเชิญชวนชายไทยที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 26 ปีบริบูรณ์ที่มีความสนใจประกอบอาชีพทหารและร่วมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกองทัพสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบพลทหารอาสาประจำปี 2570 สามารถสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกที่เปิดรับสมัครทั้ง221หน่วยรวมทั้งที่สำนักงานสัสดีอำเภอหรือสำนักงานสัสดีจังหวัดได้ตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570
19: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงโจ้เช็คเพียบประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
2: พระอาทิตย์ยังขึ้นใหม่ได้ทุกวันชีวิตก็เริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันเช่นกัน
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้ EFM Playlist of the Week
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
6: Number 18

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Kevin ครับ
4: 10โมง13นาทีสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับ DJ Kevin มาแล้วครับรับช่วงต่อจากแชร์ข่าวเช้าอยู่ดูแลในช่วงของ DJ Playlist นะครับทักทายกันในวันพฤหัสที่15ตุลาคมคุณผู้ฟังหนึ่งเรื่องที่ต้องแถลงแล้วก็ต้องพูดคุยกันหน่อยเช้านี้นะครับเรื่องของการจราจรเพราะว่าเช้านี้เนี่ยเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วเพิ่งมีประกาศจากตำรวจนครบาลนะครับบอกว่าปิดการจราจรคุณผู้ฟังครับผมเส้นหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับก็คือเส้นหน้าสวนเบญน่ะเขาปิดการจราจรเลยคุณผู้ฟังจากเดิมที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาบอกว่าไม่ปิดการจราจรก็คือสัญจรได้ปกติแต่ว่าวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ครับ15แล้วก็16นะครับปิดถนนนะครับรัชดาภิเษกตั้งแต่บริเวณแยกอโศกมนตรีไปจนถึงแยกพระราม4เพราะฉะนั้นใครจะผ่านเส้นนี้ทั้งตอนเช้าและก็ตอนเย็นหลังเลิกงานหนีไปคุณผู้ฟังเพราะเมื่อเช้านี้สุขุมวิทติดมาก

2เพลงที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับนี่คือเช็คลิสต์จากบิลกิ้นแล้วก็มีสวิตเหมือนก่อน ETC รวมไปถึงมีอีก2เพลงที่ตั้งใจเลือกเปิดต้นชั่วโมงให้คุณผู้ฟังนะครับ King Air Proxy แล้วก็นาฬิกาชายโบกี้ไลออนชวน BS คุยกันหน่อยนะครับ BS ฟังดีๆเลยนะครับมี1กิจกรรมที่อยากให้ทุกคนร่วมสนุกกันนะครับคานิว่าครับชวนทุกคนร่วมลุ้นเป็น1ใน60ผู้โชคดีโซนนั่งนะครับแล้วก็100ผู้โชคดีโซนยืนครับเข้าร่วมงานคานิว่า X Bus คานิว่าส่งเลิฟเสิร์ฟรักให้น้องนะครับวันที่13พฤศจิกายนที่เซ็นทรัลนอร์ทวิลล์นะครับพบกับ4หนุ่มวงบัสครับจังทีมาร์คคริสพิมพ์วสุแล้วก็เน็กซ์นะครับแล้วก็แน่นอนกิจกรรมสุดพิเศษจากคานิว่ากติกาเป็นยังไงฟังทางนี้ดีๆนะครับ1ครับซื้อสินค้าภายใต้แบรนด์คานิว่าทุกรายการทุกขนาดนะครับผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ Tops นะครับ Tops Fine Food Top Food Hall Tops Daily Pet and Me แล้วก็ Tops Online เท่านั้นนะคุณผู้ฟังครับทุกยอดซื้อสุทธิหลังหักส่วนลดและค่าจัดส่งนะครับครบ399บาทต่อ1ใบเสร็จรับ1สิทธิ์ลุ้นรางวัลนะครับไม่สามารถรวมยอดจากหลายใบเสร็จได้นะแล้วก็สุดท้ายครับเอาข้อมูลนะครับแล้วก็แนบรูปใบเสร็จเนี่ยกรอกผ่าน Google Form ครับในโพสต์กิจกรรมหน้า Facebook ของคานิว่านะครับระยะเวลาร่วมกิจกรรมครับก็คือสามารถส่งใบเสร็จได้ตั้งแต่วันที่21จนถึงขออภัยครับ21กันยายนนะครับจนถึง31ตุลาคมเวลา 5:59 นะครับแล้วเราจะประกาศผู้โชคดีโซนนั่ง5พฤศจิกายน69ครับแล้วก็ประกาศผู้โชคดีโซนยืนวันที่9พฤศจิกายนลิ้นพันไปหมดเลยเนี่ย9พฤศจิกายน69ครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันได้กับแฟนเพจ Facebook นะครับคานิว่าเพทฟู้ดนะครับยิ่งซื้อเยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะครับลุ้นรับบัตรเข้างานกันได้

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และประกันติดล้อโบรกเกอร์โดยเงินติดล้อโทร1501
4: คุยกันเรื่องงานทุกวันจันทร์นะครับ2ทุ่มถึง4ทุ่มกับพี่เผือกพี่อาร์ตแล้วก็พี่โบครับวันจันทร์หน้าติดตามกันนะครับว่าพี่ๆจะพาเทิร์นโปรไปกับอาชีพอะไรนะครับขอบคุณด้วยนะครับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบที่ประกันติดล้อมีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501ครับ
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบที่ประกันติดล้อมีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501
5: สวัสดีวันพฤหัสบดีแดดประเทศไทยไม่เคยปราณีใครอย่าลืมทากันแดดก่อนออกจากบ้านทุกครั้งป้องกันรังสี UV ที่เป็นอันตรายต่อผิวกันด้วยนะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
6: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: มีโอกาสไม่เลยเข้ามาลอยลดกินเอทคนสวยแบบเนี้ยตัวนั้นแบบเนี้ยใช่แล้ว
8: ข้าชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

เพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ทอพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
2: พุทโธพุทโธเมื่อคืนนี้ครับสายของคุณแพงนะครับโทรเข้ามาถามพี่บอกว่ามีวิธีในการปฏิเสธไหมครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยแพงเองเนี่ยเพิ่งโดนพนักงานคลินิกตามห้างนะครับขายคอร์สไป 15,000 บาทแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วก็ไม่เต็มใจที่จะจ่ายนะครับไม่รู้จะปฏิเสธยังไงแต่สุดท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่สามารถปฏิเสธได้มันเกรงใจนะคุณผู้ฟังแน่นอนครับใครที่กำลังเจอปัญหาว่าไม่กล้าปฏิเสธคนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการปฏิเสธเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแย่เสมอไปนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีศิลปะในการปฏิเสธไปฟังพี่ๆทั้ง3คนนะครับให้คำแนะนำย้อนหลังกันได้นะ YouTube ไอดาของเราครับพุทธพุทโธขอบคุณด้วยนะครับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปรปาคอนเนเวเดกรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและชวนแฟนชวนพ่อแม่มาดูหนังไทยชวนคนไทยดูหนังไทย
1: BFM Release ครับขอบคุณด้วยนะครับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่ละมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและกระทรวงวัฒนธรรมนะครับ1เพลงใหม่แนะนำวันนี้คุณผู้ฟังถามเข้ามาตั้งแต่ประมาณ 2-3 วันที่แล้วนะครับบอกว่าเพลงนี้มาหรือยังครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังพูดถึงซิงเกิลล่าสุดของโฟร์ทนะครับชวนเจ้าขุนมาฟีเจอริ่งด้วยกับเพลงที่มีชื่อว่าไม่ไหวแล้ว

0: FM New Release สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ

0: ื่อกี้นี้มีทั้งไม่ไหวแล้วโฟร์เจ้าขุนแล้วก็คาตานูนิวโบกี้ไลออนเปิดให้เรียบร้อยแล้วนะครับชั่วโมงหน้าเพิ่มเติมเพลงไหนครับรวมไปถึงส่งเมนูข้าวเที่ยงมาได้นะฮะช่องทางเดิมของเราแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินจ้ะ
1: EFM DJ Playlist by
0: DJ Cable ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกินมัมมี่กินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยอูมามิกินแล้วฟินกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะ
4: กรอบกรอบแผ่นหนากัดกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาว้าวกรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

0: นะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินโนะ
1: พอดแคสต์ใหม่เจาะลึกอินไซต์ชีวิตคนวัยทำงานใต้โต๊ะพอดแคสต์ Work Life United ประเดิม EP 1 Work Life ใน SCG เปิดโต๊ะพูดคุยมุมเรียวๆจากคนทำงาน2เจนขององค์กรในฝันคนไทยทุกรุ่นอย่าง SCG Host โดย DJ เผือก DJ Art ดูพร้อมกัน19ตุลาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนคนทำงานโดย SCG องค์กรแห่งโอกาส
2: EFM Playlist of the Week
3: Chat of the Week
2: Number 1
4: ขอแค่นี้ป

0: 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: ก็เคลียวเคียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
4: EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศเวที IMF World Bank ไทยทุ่ม 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแก้น้ำท่วมลุ่มเจ้าพระยาสักครู่มาติดตามค่ะ
8: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยา

0: มุมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ไปเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศเวที IMF World Bank ไทยทุ่ม 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแก้ไขน้ำท่วมในลุ่มเจ้าพระยาย้ำความมั่นคงด้านน้ำคือความมั่นคงทางเศรษฐกิจคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการลงทุนด้านทรัพยากรน้ำเพื่อสร้างงานและความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจในการประชุม IMF World Bank ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เมื่อวานนี้ประกาศว่ารัฐบาลเดินหน้าลงทุนราว 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำระยะยาวในลุ่มน้ำเจ้าพระยาปกป้องพื้นที่เกษตรชุมชนและศูนย์กลางเศรษฐกิจรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลทั้งนี้ข้อมูลจากธนาคารโลกระบุว่าน้ำท่วมทำให้ไทยสูญเสียทางเศรษฐกิจเฉลี่ยปีละราว600ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ไทยรู้ถึงความจำเป็นของโครงการดังกล่าวมาหลายทศวรรษแต่ติดข้อจำกัดด้านงบประมาณแต่วันนี้รัฐบาลเห็นว่าประเทศชะลอต่อไม่ได้เพราะต้นทุนของการไม่ลงทุนสูงกว่าขณะที่การระดมทุนนั้นรัฐจะใช้เงินลงทุนภาครัฐอย่างมียุทธศาสตร์เพื่อดึงเอกชนและสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนามาร่วมกันพัฒนานอกจากนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับธรรมาภิบาลซึ่งเป็นหัวใจของการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนทั้งการวางกติกาที่โปร่งใสกฎระเบียบที่คาดการได้และการบริหารโครงการอย่างรับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: หลังสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีเริ่มคลี่คลายกลับต้องเผชิญกับน้ำป่าไหลหลากอีกระรอกหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมหลายพื้นที่ของอำเภอปากท่ออย่างรวดเร็วทหารช่างได้เร่งเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนติดตามกับคุณณัฐชัยลิมพลอยค่ะ
5: ทหารมาแล้ว
6: สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดราชบุรีกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอีกครั้งหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอปากท่อซึ่งมีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ5ตำบลได้แก่ตำบลยางหักทุ่งหลวงหนองกระทุ่มห้วยยางโทนและวังมะนาวท่ามกลางสถานการณ์ที่กลับมาน่าเป็นห่วงกรมการทหารช่างโดยกองพันทหารช่างที่602ได้จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์เข้าบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วภารกิจสำคัญคือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกนอกพื้นที่น้ำท่วมไปยังศูนย์พักพิงอย่างปลอดภัยควบคู่กับการลำเลียงอาหารและน้ำดื่มเข้าไปมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่การใช้ชีวิตและการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากขณะที่จังหวัดราชบุรีได้เร่งสำรวจเส้นทางน้ำและหาแนวทางเพื่อประสิทธิภาพการระบายน้ำรวมถึงบริเวณสะพานวัดวังมะนาวซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังสำคัญในช่วงที่มีกระแสน้ำหลากแม้ระดับน้ำในบางพื้นที่จะเริ่มลดลงแต่ฝนที่ตกหนักและมวลน้ำที่ไหลหลากซ้ำทำให้การช่วยเหลือประชาชนต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยทหารช่างยังคงพร้อมสนับสนุนกำลังพลและยุทธปกรณ์ร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนที่ประสบภัยได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและปลอดภัยและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยเหลี่ยมพลอยรายงานครับ
7: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: สำหรับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: คนอื่นเห็นความงามของเราอยู่คนอื่นรู้คุณค่าหน้าหวงแหนผืนผ้าไทยงามวิจิตรทั่วดินแดนอย่าให้ชาติอื่น เห็นคุณค่าแทนคนไทยความภูมิใจไม่ใช่แค่พูดว่านี่คือของเราแต่คือรู้ที่มาเห็นคุณค่าใช้และสืบสานเพราะของมีค่าถ้าเจ้าของไม่รักษาคนที่เขาเห็นคุณค่าเขาก็จะเข้ามาเอาของเราไปด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: ทุกวันที่เราลุกขึ้นไปทำงานคือการรดน้ำให้ความฝันของเราเติบโต
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ Cable ครับ

ตกใจหมดมากอดเขาเลยนะครับหนึ่งงานจากมาทีมแล้วก็เป็นเพลงเปิดต้นชั่วโมงที่2มา11โมง11นาทีเลขสวยพอดีเลยนะครับเมนูส่งเข้ามาแล้วนะครับมีข้าวหมูสับกระเทียมไข่ดาวเยิ้มๆนะครับแล้วก็ส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียวนี่แล้วก็ขอเพลงมาด้วยเดี๋ยวจัดให้นะครับส่วนคุณเพชรบอกว่าวันนี้เป็นวุ้นเส้นผัดเห็ดนะครับแล้วก็ปลาเค็มเจรวมไปถึงมีแค่นี้นะครับผมอาหารเจวันนี้มีวุ้นเส้นผัดเห็ดแล้วก็ปลาเค็มเจฮะ

ผัดพริกแกงปลาดุกไข่ดาวเยิ้มๆแล้วก็ไข่พะโล้เพิ่มเติมเข้ามาอีก2เมนูนะครับรวมไปถึงอีก1ข้อความบอกว่าพรุ่งนี้วันหยุดนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเขามีประกาศหยุดพิเศษข้าราชการแล้วก็คนที่ทำงานธนาคารในกรุงเทพนะครับเป็นพื้นที่พิเศษที่จะได้หยุดนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ชาวข้าราชการและก็ชาวธนาคารที่อยู่กรุงเทพหยุดยาว3 วันนะศุกร์เสาร์อาทิตย์เลย

เอมี่บอนนี่นะครับชั่วคราวหรือค้างคืนตลอดไปเพิ่มเติมเข้ามาจัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับ1เรื่องชวนคุณผู้ฟังคุยกันหน่อยนะครับเคยสงสัยกันหรือเปล่าคุณฟังฮะจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนแต่ทำไมหนี้มันลดช้านะครับลองเปลี่ยนวิธีจัดการหนี้ด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรีการ์ดรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตไวขึ้นนะครับสินเชื่อสำหรับเอาไปชำระหนี้แล้วก็รวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือว่านอนแบงค์ที่อยู่ภายใต้การกำกับและก็ดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับวงเงินกู้สูงสุดอยู่ที่ 500,000 บาทครับหรือว่าไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมนะครับผ่อนชำระนานสูงสุดถึง7ปีด้วยกันครับไม่ต้องใช้หลักประกันนะครับกู้ได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำและก็ผู้ประกอบอาชีพอิสระรวมไปถึงนะครับเจ้าของกิจการก็สามารถกู้ได้เหมือนกันนะครับผู้ที่มีรายได้ประจำนะครับมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปอายุงาน2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ 8.99% ต่อปีส่วนผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าเจ้าของกิจการนะครับมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปแล้วก็ประกอบอาชีพหรือว่าดำเนินกิจการมาแล้ว2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 11.990% ต่อปีอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายเพิ่มเรื่อยๆนะครับเริ่มวางแผนจัดการหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ครับกับสินเชื่อออมสินรีการ์ดยืนกู้ได้ตั้งแต่วันที่30ธันวาคม69นะครับไปที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินนะครับผม www.gsb.or.th หรือว่าธนาคารออมสินทุกสาขานะครับแล้วก็อนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มกราคม2570ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโทรไปได้เลย Contact Center นะครับ1115หรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจเคเบิลครับ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี by SPM แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรัก
4: บอสแล้วก็ตรงๆนะครับจากนู The Series คืนนี้เจอกัน2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มใครอยากจะโทรเข้ามาแล้วก็ลงทะเบียนเผื่อจะเป็นผู้โชคดีให้บอสแล้วก็ตรงๆโทรกลับไปนะครับ02-665-8373นะครับประมาณ2ทุ่ม40โทรมาได้เลยนะครับขอบคุณด้วยครับอาหารแมวมิมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมิมี่ดีดีทุกมื้อครับ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

วยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นพรีเมียมหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: วลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: หนูไปเดทกับคนแปลกๆตอนที่เราเริ่มรู้จักกันเนี่ยมันเป็นช่วงก่อนเกิดน้ำท่วมถ้ามาหาเราหน่อยเฮ้ยใจเย็นน้ำท่วมถ้าเธอไม่มาเราจะไม่คุยเลยนะเราไม่ได้พิศวาสเขาแต่เราอยากรู้ว่าเออไปก็ได้หนูก็นั่ง BTS ไปถึงนู่นปุ๊บถึงที่ไหนแล้วเฮ้ยเธอมารีดเสื้อให้เราหน่อยได้ไหมอ่ะไปรีดเขาก็มารับไปคาเฟ่กันก่อนไหมแต่มันแพงมากเลยมันแพงมาก
4: ตอนนี้แชทถามว่าหล่อไหมอ่ะ
3: คือเขาใส่คอนแทคเลนส์ตาแป๋วอ่ะหนูก็บอกมันว่าเธอเรารู้สึกว่าแบบเราไม่ได้คิดกับเธอแบบนั้นก็บอกโอ้หนูเธอแม่งทำเราเสียเวลามากเลยเออก็ดีเราก็ไม่ได้ชอบอะไรเธอขนาดนั้นหรอกได้แล้วมันก็ดูดน้ำให้หนึ่งฟูแล้วมันก็ลุกไปเลยก่อนมาไปบอกอย่าเอาเราเอาไปนินทาใครนะเว้ยกูไม่นินทากับเพื่อนหรอกเจอกูแน่พุทโธพุทโธ
5: โดนแล้วไอตีตาแป๋ว
6: ตาแป๋วถ้าได้ฟังนะคะตาแป๋วโทรมาอินบ็อกมาได้นะเราจะฟังความสองข้าง
4: ทั้งหลายทั้งมวลนะสองคนนี้เหมาะกัน
1: พุทโธพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: 11:39 นะครับเบรกสุดท้ายกับ DJ เคเบิ้ลวันนี้นะครับเมื่อกี้นั่งดูสตอรี่ IG ของคนที่ไปร่วมงานแต่งพี่พลอยหอวังแล้วก็พี่เต๋อทรีแมนดาวอยู่รู้สึกว่าเป็นงานแต่งที่สนุกมากๆคุณผู้ฟังครับเพราะว่าแน่นอนแหละทั้งคู่เป็นศิลปินเนาะเพื่อนๆศิลปินก็ไปกันเยอะแล้วเหมือนจัดเป็นมินิคอนเสิร์ตรวมศิลปินเลยยังไงก็ยินดีกับพี่พลอยหอวังแล้วก็พี่เต๋อทรีแมนดาวด้วยนะ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
1: เมื่อวันคันที่ผ่านมาเราอยู่คุณหมอบอมนะครับคุณหมอบอมก็มาพร้อมกับ2เรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวหมอเองแล้วก็โรงพยาบาลที่หมออยู่นะครับติดตามทั้ง2เรื่องหล่อนี้ได้แล้วก็มีอีก2เรื่องที่คุณผู้ฟังโทรเข้ามาเล่านะครับทั้งหมดนี้ดูย้อนหลังกันได้ใน YouTube Airtime ของเราอังคารคุมปอง X และเดี๋ยวสัปดาห์หน้าต้อนรับคุณนัดกู้ภัยนะครับรอหลอนพร้อมกัน2ทุ่มถึง4ทุ่มวันอังคารกับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นครับ
2: อังคารกลุ่มโปง
0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจเคเบิลครับวันนี้ขอบคุณทุกข้อความแล้วก็ทุกเพลงที่ส่งแนะนำเงินเข้ามานะครับหมดเวลาของเบิ้ลแล้วพรุ่งนี้เจอกัน10โมงถึงเที่ยงพรุ่งนี้ใครได้หยุดก็ยินดีด้วยนะครับส่วนใครไม่ได้หยุดเดี๋ยวเราอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ย้ำกันอีกทีวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับ2วัน15แล้วก็16ถนนหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจปิดนะคุณผู้ฟังครับตั้งแต่บริเวณแยกอโศกไปจนถึงแยกพระราม4เพราะฉะนั้นใครจะเดินทางผ่านเส้นนี้ทั้งไปทำงานและตอนกลับบ้านตอนเย็นหลีกเลี่ยงให้ดีนะฮะเพราะวันนี้รถติดมากจริงๆพรุ่งนี้เจอกันจ้า

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจเคเบิ้ลครับ
2: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน
3: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
2: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน

0: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปหมดห่วงเรื่องกระเป๋าสัมภาระ Travel Lightฝากเก็บฝากส่งที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อ
2: EFM News EFM News EFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะธีรพัฒน์แจงโพสต์เพจกรมโยธาธิการปมผลิตปลัดปมอดีตปลัดมหาไทยวิจารณ์การทำงานยืนยันว่าไม่ได้ต้องการตอบโต้แต่ขอสร้างขวัญกำลังใจให้ข้าราชการและกทมแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงสักครู่มาติดตามค่ะ
5: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผ่าซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: กรุงเทพมหานครแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนริมคลองแสนแสบในเขตหนองจอกเขตคลองสามวาและเขตมีนบุรีให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในคลองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากการประสานงานระหว่างกทม.กับกรมชลประทานมีความจำเป็นจะต้องเปิดประตูระบายน้ำปลายคลอง13สายล่าง30เซนติเมตรเมื่อเวลา10นาฬิกาเพื่อระบายน้ำจากคลอง13เขตหนองจอกและอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีลงสู่คลองแสนแสบซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นใน1ชั่วโมงข้างหน้าโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังคือแขวงหนองจอกแขวงโคกแฝดแขวงคูฝั่งเหนือเขตหนองจอกและแขวงทรายกองดินใต้เขตคลองสามวารวมทั้งแขวงแสนแสบเขตมีนบุรีทั้งนี้สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์และระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมกับประสานงานกับกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำเพื่อเฝ้าระวังและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนธีรพัฒน์แจงโพสต์เพจกรมโยธาธิการปมอดีตปลัดมหาดไทยวิจารณ์การทำงานยืนยันว่าไม่ต้องการตอบโต้แต่ขอสร้างขวัญกำลังใจข้าราชการย้ำว่าภายในกระทรวงไม่มีความขัดแย้งคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: นายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่เพจกรมโยธาธิการและผังเมืองโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยไม่เห็นด้วยกับคำวิพากษ์วิจารณ์ของนายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยระบุว่าหลังเห็นการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ข้าราชการอีกจำนวนมากยังต้องการกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจจำนวนมากและทำงานใกล้ชิดกับประชาชนโดยนายธีรพัฒน์ยืนยันว่าไม่ได้มีการสั่งการให้โพสต์ข้อความเพียงต้องการสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการแม้รูปแบบการทำงานในแต่ละยุคสมัยอาจแตกต่างกันโดยมองว่าคำแนะนำจากอดีตข้าราชการเป็นเรื่องปกติแต่ไม่อยากให้กระทบต่อกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์การใช้เพจทางการของกรมมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กนั้นนายธีรพัฒน์ระบุว่าไม่ต้องการให้เป็นเรื่องของการตอบโต้แต่คงจะมีเพียงเท่านี้ก็อยากให้ทุกฝ่ายร่วมกันทำงานอย่างสร้างสรรค์ไม่ตำหนิกันและมุ่งประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญพร้อมยืนยันว่าภายในกระทรวงมหาดไทยไม่มีความขัดแย้งเนื่องจากทุกกรมมีภารกิจเชื่อมโยงกันทั้งงานด้านภัยพิบัติโครงสร้างพื้นฐานการปกครองและพัฒนาชุมชนรวมถึงการดูแลประชาชนจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนนิพิธพลชัยพฤกษ์เป็นอย่างครับ
4: กทม.ชวนใช้บริการยังซ่อมได้ซ่อมฟรีสิ่งของเสียหายหลังน้ำท่วม 18-30 ตุลาคมนี้คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
6: กรุงเทพมหานครโดยสำนักพัฒนาสังคมชวนประชาชนนำสิ่งของชำรุดเสียหายจากน้ำท่วมเข้ารับบริการซ่อมแซมฟรีภายใต้โครงการยังซ่อมได้ระหว่างวันที่18-30ตุลาคม2569เวลา9:00 น.ถึง 15:00 น.ที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร10แห่งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนและฟื้นฟูสิ่งของให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งโดยสำหรับสิ่งของที่เปิดรับซ่อมครอบคลุมทั้งเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์รถจักรยานยนต์และเฟอร์นิเจอร์โดยมีนักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายภายใต้โครงการดูแลของผู้เชี่ยวชาญแต่ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าอะไหล่และวัสดุที่จำเป็นโดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบก่อนดำเนินการพร้อมกำหนดเงื่อนไขการรับบริการ1คนต่อ1ชิ้นต่อ1วันและต่อ1หมดงานซ่อมทางนี้ประชาชนที่สนใจสามารถตรวจสอบประเภทการซ่อมที่สถานที่บริการและลงทะเบียนได้ที่โพสต์ประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมกันฟื้นฟูข้าวของเครื่องใช้และลดภาระค่าใช้จ่ายจากสถานการณ์น้ำท่วมวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
7: สุขความเจริญอันแท้จริงนั้นหมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนาและการกระทำไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกทรงครองราชครบ50ปี
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ต่างมีพาสปอร์ตเกาหลี
1: มาในฮ่องกงออฮันดา
0: พูดเกาหลีได้ด้วย
1: มาอัปปะหนึ่งเดียวนะสต๊อป
0: พอเขาเป็นทนาย
1: มาอัปปะ

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อๆหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: management คือมันทำทุกอย่างเลยคือ marketing ด้วย inventory management เราต้อง manage สินค้าสต็อกเพราะจัดซื้อมันดูแลสินค้าข้ามประเทศอะครับ
2: โอเคการที่เราต้องดีลงานกับคนที่อายุมากกว่ากลัวไหมกังวลไหมเรื่องนี้อ
1: ันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับผมเหมือนกันนะ
3: generation gap เป็นอีกส่วนหนึ่งที่หลายๆคนจะต้องเจออยากจะให้น้องๆคิดว่าเราเข้าไปอะเราไม่ต้องตั้งกำแพงอะไรขึ้นมาเลยที่อยากไม่อยากให้ทุกคนอะเอาเจนมาเป็นตัวแบกในการไม่กล้าทำงานหรือในการไม่กล้าคุยงานอาจจะต้องรู้ว่าเฮ้ยคุยกับที่คนนี้เนี่ยคุยยังไงเพื่อที่จะได้งานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ
4: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบ.ประกันติดโลกโค้งสุดท้ายมีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมีอีซี่พาสโหลดฟรี

ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชระกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับวันนี้กลางวันของวันพฤหัสบดี15 ตุลาคม 2569นะครับ
2: ณ
1: ฐาจันทรังสีครับ
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: มาพบกับทีมงานนะครับคุณมาศ ณัฐมนต์ ภักดิ์ธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็ทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกนะครับทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการผ่านสถานีวิทยุแล้วก็ผู้ที่ติดตามทางเพจ Army Radio กันด้วยนะครับสามารถที่จะพูดคุยแล้วก็ร่วมกับเราสองคนจัดรายการกันกลางวันวันนี้ได้นะ
2: ค่ะ
1: ก็คอมเมนต์เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับเหล่าบรรดาทีมงานแล้วก็เราสองคนด้วยนะครับเรื่องของอากาศเรื่องของสภาพลมเป็นอย่างไรนะครับพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับก็จะได้แจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆได้รับทราบกันด้วยวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวครับ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราไปเริ่มกันที่พระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของพลตรีมงคลหอทองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบพระราชทานข้าวสารเหนียวจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่อาคารอเนกประสงค์ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดาตำบลโนนสูงอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีค่ะ
1: ครับซึ่งข้าวสารเหนียวพระราชทานดังกล่าวเนี่ยนะครับมีทั้งหมดทั้งสิ้น21กระสอบด้วยกันก็น้ำหนักรวมประมาณ 1,029 กิโลกรัมซึ่งทางกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีนะครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2ส่วน

0: ค1เนี่ยเขาจะได้มีการนำไปส่งมอบแล้วก็นำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยแล้วก็สปป.ลาวไทยลาวเนี่ยนะครับรวมถึงโรงเรียนแล้วก็วัดตามแนวชายแดนที่ได้รับผิดชอบก็คือในพื้นที่ของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานผู้เสียสละหน้าที่แล้วก็เป็นการสนับสนุนในเรื่องของการช่วยเหลือสถานศึกษาและศาสนสถานในพื้นที่ต่อไปครับ
1: ค่ะในการนี้นะคะทางด้านของพลตรีมงคลหอทองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีพระเมตตาห่วงใยและตระหนักถึงความเป็นอยู่ของกำลังพลและประชาชนตามแนวชายแดนเสมอมานำมาซึ่งความปลื้มปิติยินดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ข้าราชการทหารครูนักเรียนและประสบนิกรในพื้นที่อย่างหาที่สุดมิได้พิธีรับมอบในครั้งนี้มีคณะผู้บังคับบัญชาในทหารฝ่ายอำนวยการและกำลังพลของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะ
0: ครับซึ่งในพื้นที่ตามแนวชายแดนนะครับหลายครั้งที่สถาบันพระมหากษัตริย์นะครับพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือต่างๆคุณสุภาพรไปยังพื้นที่ตามแนวชายแดนเพราะว่าในพื้นที่ชายแดนเนี่ยบางทีมันห่างไกล
1: ค่ะ
0: นะครับในเรื่องของการที่จะเข้าถึงต่างๆเนี่ยบางครั้งมันเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับซึ่งแต่ละครั้งก็ได้มีการนำความเจริญต่างๆเข้าไปสู่พื้นที่นะครับอย่างในพื้นที่ตามแนวชายแดนเนี่ยที่เราได้มีการดูแล้วก็มีการติดตามกันนะครับอย่างโครงการทหารพันดี
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ณปัจจุบันนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก
1: มากๆ
0: นะฮะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนเขามีผักเขามีพริกนะฮะนอกจากนี้นะครับมีพืชพันธุ์ธัญญาหารอื่นๆซ
1: ึ่
0: งเป็นผักสดปราศจากพิษนะ
1: ใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักที่แบบใช้รับประทานใช้กินในชีวิตประจำวัน
0: ถูกต้องนะครับก็เป็นการลดไม่ต้องไปซื้อไปหา
1: ไม่ต้องไปซื้อ
0: เป็นการขยายผลเนี่ยจากหน่วยทหารนะฮะซึ่งเขามีทานโครงการทหารพันดีอยู่แล้วนะครับไปให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนไปดูซิว่าปลูกพืชอย่างเงี้ยปลูกยังไงแล้วก็เมล็ดพันธุ์ต่างๆต้องบอกอย่างนี้ว่านะครับว่าเมล็ดพันธุ์ของทหารพันธุ์ดีตามโครงการเนี่ยนะครับเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เราไม่ตัดต่อพันธุกรรมด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนเขาสามารถที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์แล้วก็ปลูกต่อไปได้เนี่ยนะฮะก็เป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารแล้วก็นอกจากนี้มีในเรื่องของการปศุสัตว์ด้วยโครงการทหารพันธุ์ดีนะครับสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารแล้วก็ทำให้ในส่วนของประชาชนรวมถึงโรงเรียนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนเนี่ยเขาได้รับประโยชน์ในส่วนนี้ไปด้วยอันนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะครับยังอยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนคุณผู้ฟังครับแต่ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเมื่อวานนี้พลโทวรพจน์แก้ววิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมท่านได้รับมอบหมายจากพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้แทนนะครับลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมด้วยพลตรีเฉลิมศรีเจริญที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะทำงานนะครับก่อนลงพื้นที่ในช่วงเช้าเนี่ยท่านไปรับฟังการบรรยายสรุปนะครับแล้วก็ไปดูแผนในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนใช้บริเวณห้องประชุมโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งก็มีทางด้านของพลตรีกิติศักดิ์ถาวรผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่2พร้อมกับผู้แทนหน่วยทหารนะครับและส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยท่านให้การต้อนรับด้วยเนี่ยนะครับท่านก็ไปดูแล้วก็ไปดำเนินการต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลแล้วก็ในส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันในเรื่องของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและบูรณาการแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตามแนวชายแดนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมวันนี้ทางรายการเราคุณผู้ชมเตรียมไว้เลยเรามีเสียงบางช่วงบางตอนด้วยนะครับของพลโทวรพจน์แก้ววิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมที่ท่านลงพื้นที่เมื่อวานนี้แล้วท่านก็พูดถึงในเรื่องของนโยบายของกระทรวงกลาโหมนะฮะไว้อย่างน่าสนใจเป็นนโยบายเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวคุณประสงค์เปิดเสียงขึ้นมาเลยครับ
2: ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็มีนโยบายที่จะดูแลกำลังพลดูแลประชาชนในพื้นที่ในการที่จะพัฒนาพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับทั้งในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคงแล้วก็ความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ใน พื้นที่ตามแนวชายแดนก็เลยเกิดโครงการที่พวกเราพูดติดปากกันง่ายๆก็คือโครงการน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์ถ้าเราพิจารณาแล้วก็คือเป็นโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นอยู่โครงสร้างพื้นฐานเป็นหลักซึ่งโครงการน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์เป็นโครงการที่จะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกหน่วยงานทุกกระทรวงกระทรวงมหาดไทยเช่นกรมทางหลวงผมยกตัวอย่างครับเช่นกรมทางหลวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรไฟการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกสทชแล้วก็ต่างๆมากมายนะโดยเฉพาะเรื่องของไฟฟ้านะครับก็ทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นแล้วก็มีความคืบหน้าเป็นลำดับจากครั้งแรกที่เราไม่พร้อมในเกือบจะทุกเรื่องณปัจจุบันเรามีความคืบหน้าความก้าวหน้าในการดำเนินการอย่างเมื่อกี้ได้รับฟังการบรรยายสรุปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างถนนการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าการขยายสัญญาณเขตโซลาร์เซลล์การจัดทำระบบน้ำและการสัญญาขยายสัญญาณโทรศัพท์นะซึ่งกสทช.แล้วก็มีภาคเอกชนเข้ามาช่วยในการสนับสนุนปัจจุบันมีความคืบหน้าแล้วก็เห็นถึงความร่วมมือการบูรณาการของทุกหน่วยงานเป็นอย่างดีนะครับ
0: อ่ะเนี่ยเป็นบางช่วงบางตอนครับคุณชลครับ
1: ก็ทางด้านของผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมนะคะท่านก็เน้นย้ำว่าการพัฒนาพื้นที่ชายแดนเนี่ยไม่ใช่ภารกิจของทหารเพียงฝ่ายเดียวแต่เราจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงหน่วยงานด้านโครงสร้างพื้นฐานส่วนราชการท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่โดยทุกหน่วยนะคะจะต้องมีการบูรณาการทำงานร่วมกันนั่นก็คืออยู่บนแผนที่เดียวกันเห็นภาพเดียวกันแล้วก็เดินไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้การดำเนินงานเนี่ยไม่ซ้ำซ้อนสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดแล้วก็ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในส่วนของกระทรวงกลาโหมเองนะคะก็มุ่งที่จะพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนให้เกิดผลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานทหารและพลเรือนเพื่อให้เกิดการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศค่ะดำเนินควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
0: ครับแม่คล้องจองนะครับมองแล้วเห็นภาพเลยทีเดียวนะครับน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท
1: ์
0: อ
1: ัน
0: นี้คือองค์ประกอบเลยว่าพื้นฐานของการใช้ชีวิตพี่น้องประชาชนเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนด้วยในความคิดส่วนตัวไม่ง่ายนะคุณสุภพร
1: ไม่ง่าย
0: ที่จะดำเนินการหรือว่าทำในลักษณะแบบนี้อย่างที่ท่านพลโทวรพจน์ท่านบอกอะนะฮะว่ามันจะทำฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียวเนี่ย
1: ไม่ได้
0: ต
1: ้องร่วมกัน
0: มันก็ต้องร่วมกันนะครับ
1: ก็คือไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยาก
0: ถูกต้องถ้าร่วมมือกันก็ทำได้เนี่ยนะครับดังปรากฏให้เห็นแล้วท่านบอกว่าตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยก็คุยยังไม่มีอะไรเลยนะฮ
1: ะ
0: จนณปัจจุบันเนี้ยหลากหลายหน่วยงานอย่างเช่นที่ท่านบอกอ่ะมหาดไทยโดยกรมทางหลวงแต่จริงก็มีอีกหลากหลายหน่วยงานน
1: ะ
0: แล้วก็มีในส่วนของการไฟฟ้าเรื่องของการมีสัญญาณโทรศัพท์กสทช.กสทช.เข้ามาช่วยดูแลซัพพอร์ตทั้งหมดตรงนี้นะครับขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราติดตามกันนะครับแล้วก็ในส่วนของกระทรวงกลาโหมหน่วยทหารเองก็ดำเนินการสนับสนุนอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับพูดถึงทหารนะฮะเดี๋ยวเราไปดูยอดความคืบหน้าของการรับสมัครพลทหารอาสากันบ้างดีกว่าต้องแยกกันนะระหว่างทหารอาสาก
1: ับ
0: พลทหารอาสา
1: ใช่ค่ะ
0: ชื่อมันอาจจะดูคล้ายกัน
1: แต่ความหมายต่างกัน
0: นะครับในขณะนี้กองทัพบกแล้วก็ทุกเหล่าทัพเนี่ยหรือว่าในภาพรวมของกระทรวงกลาโหมเรามีการรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570นะครับหลังจากเปิดรับสมัครนะครับตั้งแต่วันช่วงวันที่10กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดนะวันที่14ตุลาคมก็คือเมื่อวานนี้ตัดยอดกันอีกแล้วนะครับ มียอดผู้สมัครสะสมนะครับ 13,889 นายนะฮะอันนี้คือภาพรวมของกลาโหมทั้งหมดนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่ 55.56% แล้วนะครับก็เกินครึ่งของยอดการรับสมัครมาแล้วนิดนึงนะครับยังสามารถสมัครกันได้อยู่เดี๋ยวบางคนบอกว่าโอ้โหตัวเลขเยอะเนี่ยสมัครได้ต่อหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: สมัครได้
1: สมัครได้ค่ะ
0: นะ
1: สมัครได้ยาวๆเลย
0: ถูกต้องนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง18-20 ปีมันเป็นตัวเลขที่สะท้อนให้เห็นว่าน้องๆเยาวชนชายไทยในยุคใหม่เนี่ยเขาก็มีความสนใจในส่วนของกองทัพในส่วนของเราทัพเนี่ยมากยิ่งขึ้น
1: ใช่
0: นะครับที่สมัครแล้วเนี่ยทัพที่เป็นอายุ 18-20 ปีเนี่ย 8,333 นายด้วยกันนะครับซึ่งตัวเลขล่าสุดของผู้สมัครใหม่14ตุลาคมตัดยอดเมื่อวานนี
1: ้
0: เมื่อวานนี้วันเดียวนะครับ224นายด้วยกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าได้รับการตอบรับเนี่ยเป็นอย่างดีเลยทีเดียวฮะ
1: ค่ะสำหรับโอกาสของน้องๆพลทหารอาสานะคะจะมี4โอกาสหลักๆเลยค่ะนั่นก็คือมีรายได้มีหลักประกันเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงนะคะประมาณ 15,000 บาทต่อเดือนมีวินัยแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจและที่สำคัญมีจิตสาธารณะด้วยค่ะมีการเพิ่มวุฒิเพิ่มทักษะเพิ่มวิชาชีพและอนาคตที่เลือกได้ไม่ว่าจะเป็นสายทหารสายข้าราชการสายเอกชนและอาชีพอิสระต่างๆนะคะอย่างที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่ก็คือยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะเปิดไปจนถึงวันที่24 มกราคม 2570ค่ะแล้วก็ในช่วงของเดือนพฤศจิกายน2569ก็คือเดือนหน้าวันเสาร์ที่28เนี่ยเราจะมีการคัดเลือกรอบแรกกันนะคะ
0: ครับก็วันเสาร์ที่28พฤศจิกายนในคัดเลือกรอบแรกนะครับ
1: ค่ะ
0: น้องๆที่เตรียมตัวหรือว่าใดๆก็ตามแต่เนี่ยขอให้ติดตามนะครับในส่วนของการปฏิบัติข้อคำแนะนำต่างๆเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับก็เน้นย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือว่าที่ไหนคุณสุภาพร
1: หน่วยทหารใกล้บ้าน
0: ได้ไหม
1: ได้ไปเลยแบบบางคนก็เขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะยังไม่ค่อยคล่องในเรื่องของอินเทอร์เน็ตออนไลน์การสมัครหรือว่าพอกดเข้าไปแล้วแบบอยากจะถามคำถามว่าเอกสารนี้มันคืออะไรแล้วมันเอาที่ไหนรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงเดินไปถามพี่ๆทหารเลยค
0: ่
1: ะ
0: ก็สามารถที่จะดำเนินการได้นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: สอดอ8สอดอ9คืออะไรใช้ยังไงเนี่ยเจ้าหน้าที่หน่วยศาสดีเนี่ยเขาแนะนำให้สุดยอดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกในการรับสมัครให้ด้วยนะคุณผู้ฟังครับในส่วนของทหารกองประจำการล่ะที่กำลังจะปลดกองทัพบกนะครับโดยทุกเหล่าทัพหรือว่าทุกเหล่าทัพเนี่ยดูแลยังไงอันนี้เดี๋ยวโฟกัสมาที่กองทัพบกกันก่อนนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นนโยบายที่เราดำเนินการมาโดยตลอดนะครับในเรื่องของการที่น้องๆทหารกองประจำการจะปลดประจำการแล้วเนี่ยนะครับจะต้องมีการฝึกทักษะอาชีพให้กับน้องๆด้วยนะครับจริงๆก็มีการฝึกควบคู่กับการปฏิบัติภารกิจมันโดยตลอด
1: ใช่ค่ะก็จะมีปฏิบัติภารกิจด้วยฝึกทางทหารด้วยแล้วก็มีฝึกอาชีพก
0: ็
1: คือเขาเรียกว่านะทำคู่ขนานกันไป
0: ถูกต้องบางส่วนเนี่ยที่ยังไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาก็ต่อยอด
1: การศึกษาให้อีก
0: ถูกต้องนะครับโอ้โหยิงปืนนัดเดียวได้นกกี่ตัวเนี่ยหลายตัวเลยนะ
1: หลายตัวเลยนะไม่ใช่แค่2ตัวนะ
0: ถูกต้องนะครับและก็ในขณะเดียวกันคุณผู้ฟังครับความพร้อมของหน่วยฝึกทหารใหม่นะครับของกองทัพบกทั่วประเทศนะครับที่เตรียมจะรับน้องๆทหารกองประจำการผลัดที่2ทับ2569ซึ่งจะเข้าประจำการในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี
1: ้
0: นะครับหลากหลายหน่วยเราเห็นมีการฝึกครูฝึกทหารใหม่กันแล้วก็มี
1: ใช่ค่ะก็คือเตรียมความพร้อมละ
0: นะครับเรื่องของสถานที่เป็นไง
1: ก็ต้องตรวจเตรียมความพร้อมทำความสะอาดให้พร้อมรับน้องเพราะว่าหลังจากที่เราจะมีรับน้องเนี่ยเราก็จะมีโอเพนเฮาส์ด้วยเปิดค่ายให้ผู้ปกครองของน้องๆเนี่ยได้เข้ามาดูว่าถ้าบุตรหลานของคุณเข้ามาอยู่เนี่ยบุตรหลานของคุณจะได้อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนฝึกแบบไหนกินนอนยังไง
0: ครับเรามีศูนย์ในเรื่องของศูนย์ที่กรมยุทธศึกษาทหารบกนะคร
1: ับ ดูแลจิตใจ
0: เขามีการดูแลอยู่นะครับอย่างใกล้ชิดนะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับเป็นไปตามมาตรฐานทุกอย่างทุกการฝึกเนี่ยอยู่ภายใต้ความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับไปดูกันที่เรื่องของการฝึกอาชีพกันบ้างเนี่ยนะครับให้กับทหารก่อนปลดประจำการนะครับที่กองพันมณฑลทหารบกที่42ลงใต้กันนะคุณผู้ฟังที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเขามีการจัดกิจกรรมแนะแนวแล้วก็ส่งเสริมอาชีพให้กับทหารกองประจำการก่อนปลดนะครับซึ่งก็มีในส่วนของการจัดนิทรรศการนะครับในเรื่องของอาชีพต่างๆมีบูธแนะนำนายจ้างนะฮ
1: ะ
0: มีกิจกรรมการสาธิตแล้วก็การฝึก ปฏิบัตินะครับซึ่งก็เป็นหลักสูตรช่างไฟเบื้องต้นช่างไฟเนี่ยก็เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ตลาดแรงงานโลกเขาก็ต้องการเหมือนกันนะ
1: ต้องการ
0: นะไม่ว่าจะเป็นช่างเฉื่อมช่างไฟช่างแอร์ใดๆก็ตามแต่เนี่ยอบรมให้ความรู้ทั้งหมดนะครับเพื่อให้น้องๆฐานกองประจำการที่จะปลดได้นำวิชาชีพเหล่านี้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้หลังจากปลดประจำการบางคนมีงานที่ตั้งใจจะไปทำอยู่แล้วก็ไปทำแต่ว่านำทักษะเหล่านี้ไปทำเป็นอาชีพเสริม
1: อาชีพเสริม
0: บางคนก็ไปเปิดเป็นอาชีพหลักเลยก็มีเช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะก็ไปต่อกันที่เรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนนะคะที่ประสบกับอุทกภัยกันบ้างนะคะที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะกองพลทหารราบที่9โดยกองพันเสนารักษ์ที่9ดูแลสุขภาพประชาชนนะคะที่ตำบลบางปลาม้าอำเภอบางปลาม้าโดยเป็นการให้คำแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับโรคแล้วก็ภัยสุขภาพที่เกิดจากน้ำท่วมอย่างเช่นการป้องกันโรคการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลการปฏิบัติตนอย่างถูกวิธีในช่วงเกิดอุทกภัยและที่สำคัญนะคะได้มีการแจกจ่ายยาค่ะสำหรับป้องกันแล้วก็บรรเทาอาการน้ำกัดเท้าเพื่อที่จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคผิวหนังและปัญหาสุขภาพจากการสัมผัสน้ำท่วมขังเป็นเวลานานด้วยค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับที่บริเวณถนนลาดพร้าว101เขตบางกะปิกรุงเทพเนี่ยนะครับทางด้านของกองพลที่1รักษาพระองค์นะฮะแล้วก็มีหน่วยย่อยอีกหลากหลายหน่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกองพันฐานสื่อสารที่1กองพันฐานช่างที่1จัดกำลังพลจิตอาสานะครับร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตบางกะปิและพี่น้องประชาชนจิตอาสาทำอะไรนะครับส่วนใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพขณะนี้ก็จะเป็นการเก็บขยะนะแล้วก็มีการฟื้นฟูพื้นที่ทำความสะอาดนะครับแล้วก็มีการล้างในสิ่งต่างๆด้วยเนี่ยนะฮะที่เป็นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่ผ่านมาเพื่อช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนนะครับให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้โดยเร็วที่สุดแต่ว่าคราวนี้มันมีความห่วงใหญ่นะ
1: คุ
0: ณชวพรในพื้นที่ภาคใต้ก็ต้องเตรียมรับฝนเตรียมรับน้ำในช่วงนี้นะฮะ
1: ค่ะก็หน่วยทหารในพื้นที่เนี่ยก็ดำเนินการเตรียมความพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นกำลังพลยุทโธปกรณ์ค่ะอย่างล่าสุดเนี่ยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะทางด้านของผู้บังคับการกรมทหารราบที่25พร้อมด้วยฝ่ายกิจการพลเรือนก็ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ค่ะไปทำการสำรวจจุดล่อแหลมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยที่ตำบลเคียนซาอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นความห่วงใยนะครับแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยทหารเราพร้อมน่ะที่จะสนับสนุนพี่น้องประชาชนแล้วก็ทุกหน่วยงานนะครับ ในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติใดๆก็ตามแต่อย่างตอนนี้ภาคใต้ก็ระมัดระวังเรื่องของฝนเรื่องของน้ำกันอย่างเต็มที่นะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งดีกว่าคุณสุภาพรค
1: ุ
0: ณผ
1: ู้
0: ฟังครับนะฮะมีเพลงแล้วก็เดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะๆและเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารในช่วงต่อไปของรายการกันครับ

0: ัทมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวายจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: การบริจาคโลหิตนะครับถือว่าเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่โลหิต1ถุงสามารถที่จะช่วยเหลือผู้คนได้จำนวนมากเลยทีเดียวนะครับท่านใดที่มีร่างกายแข็งแรงก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับเพราะว่านอกเหนือจากที่เราจะได้ทำบุญแล้วเนี่ยเรายังได้สุขภาพที่ดีด้วยเพราะว่าผู้ที่จะบริจาคโลหิตได้นะคุณสุภพร
2: ค
1: ุณต้องสุขภาพดีนะ
2: ต้องเลือดดีสุขภาพดีแข็งแรง
1: นะครับแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอก่อนไปบริจาคกันด้วยเนี่ยนะครับ
2: ค่ะ
1: เอาไปดูในเรื่องของช่วงคนดียังมีอยู่นะครับพื้นที่สำหรับคนดีต้องมีที่ยืนนะครับในรายการของเราจะนำมาพูดคุยให้หลายท่านได้ติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวพาขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับทางด้านของจ่าสิบเอกนิวัฒน์ศรีบุญมานะครับซึ่งก็เป็นกำลังพลในสังกัดของมณฑลทหารบกที่33ล่าสุดได้มีการช่วยเหลือประชาชนนะครับที่ประสบกับอุบัติเหตุทางท้องถนนระหว่างรถยนต์กับรถจักรยานยนต์นะครับก็น่าจะเกิดอุบัติเหตุก็คือเฉียวชนกันเนี่ยนะครับบริเวณปากทางเข้าถนนโพธารามถนนเชียงใหม่ลำปางที่ตำบลช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่นะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิงอายุ19ปีนะครับ1รายโดยกำลังพลเนี่ยท่านดังกล่าวก็คือท่านจ่านิวัฒน์เนี่ยนะครับก็ได้มีการเร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็มีการประสานรถพยาบาลเพื่อนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเข้ารับการรักษาต่ออย่างทันท่วงทีซึ่งการช่วยเหลือในครั้งนี้คุณสุภพรนะฮะก็สะท้อนอะไรสะท้อนให้เห็นถึงจิตสำนึกของความเป็นทหารจิตอาสา
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับที่ไม่ว่าจะปฏิบัติภารกิจใดอยู่ก็ตามแต่เมื่อเจอกับเรื่องของอุบัติเหตุความเป็นความตายวินาทีชีวิตเนี่ยเราพร้อมทันทีที่จะเข้าให้การช่วยเหลือนะครับเพราะว่าในส่วนของหน่วยทหารที่ผ่านมาเรามีการอบรมมาแล้ว CPR
2: ใช่อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยชีวิตค
1: ่
2: ะ
1: ไอ้ทักษะเหล่านี้เป็นทักษะจำเป็นนะครับ
2: ค่ะ
1: เมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินซึ่งเราไม่รู้ว่าเกิดเมื่อไหร
2: ่ใช่
1: นะเมื่อกำลังพลเรามีทักษะแบบนี้ก็นำมาใช้นะครับช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีแบบนี้แหละครับ
2: ค่ะไปที่เหนือกันแล้วไปที่ใต้กันบ้างนะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชทางด้านของกองพันทหารปืนใหญ่ที่105กรมทหารปืนใหญ่ที่5ค่ะก็มีการนำกำลังพลเนี่ยเดินทางไปตรวจสภาพนะคะเกี่ยวกับเรื่องของระดับน้ำสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่นะคะระหว่างเดินทางเนี่ยก็ไปพบกับอุบัติเหตุรถยนต์กระบะเฉี่ยวชนกันบริเวณ4แยกสหกรณ์การเกษตรพระพรหมจำกัดมีนะคะผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน3รายค่ะกำลังพลก็ได้รีบกันเข้าไปช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นประสานรถพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลทันทีซึ่งจากเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์นี้นะคะก็สะท้อนถึงความห่วงใยความพร้อมของกำลังพลค่ะที่พร้อมดูแลความปลอดภัยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในทุกสถานการณ์เลยค่ะคุณณัฐาคะ
1: ครับก็นับว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของการทำความดีอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะนี่คือหนึ่งในทำเนียบนะครับของคนดีช่วงคนดียังมีอยู่ของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับเอาไปดูกันที่งานมหกรรมพืชสวนโลกกันบ้างดีกว่าหลายคนก็รองานนี้นะ
2: รอค่ะ
1: โดยเฉพาะใครที่ชอบต้นไม้ชอบพืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยนะครับดอกไม้สวยสดงดงามใบไม้หน้าตาแปลกๆเนี่ยนะฮะสำหรับงานมหกรรมพืชสวนโลกคุณผู้ฟังครับปีนี้กรมวิชาการเกษตรจังหวัดอุดรธานีนะครับเขามีการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาเตรียมเปิดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2569นะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ไปจนถึงวันที่14มีนาคม2570โอ้นี่กินเวลาหลายเดือนเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: บนพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดงจำนวนเนื้อที่กว่า 1,030 ไร่นะฮะเดินกันไงหวัดไหวเนี่ย
2: เดินหลายวันไงคุณแบ่งเดินไงวันนี้เดินโซนนี้วันนี้เดินโซนนี้อะไร
1: แต่ผมคิดว่าเขาน่าจะมีในส่วนของรถหรือว่าโซนใดๆก็ตามแต่ที่เป็นยานพาหนะเนี่ย
2: มีรถราง
1: น่าจะใช้บริการนะครับโอ้ถ้าเดินไม่ไหวหรอกคุณสุภาพร1,030
2: ไ
1: ร่
2: เนี่ยต้องไหวสิคะ
1: คุณไหวเหรอ
2: ไหวเนี่ยคุณช็อตฟิลกันตลอด
1: ก็เป็นการโชว์ความหลากหลายทางชีวภาพนะครับพืชสวนต่างๆนะครับแล้วก็มีในส่วนของสวนนานาชาติ ป่าคาร์บอนเครดิตนะครับแล้วก็เป็นมีการโชว์ในเรื่องของอัตลักษณ์อีสานด้วยก็เขาหวังในเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวแล้วก็ความยั่งยืนสู่ระดับโลกครับ
2: ค่ะสำหรับการจัดงานครั้งนี้นะคะก็มีการดำเนินงานในหลายหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการค่ะเรียกได้ว่างานนี้นะคะถือว่าเป็นงานแสดงพืชสวนระดับโลกประเภท B ครั้งแรกในพื้นที่ภาคอีสานค่ะคุณณัฐะ
1: ครับก็เดี๋ยวเตรียมติดตามกันนะครับแล้วก็ FC ของเราอย่างคุณนิ่มจันทร์สิงห์เนี่ยอยู่ในอุดรธานีด้วยนะครับนะบอกมาหน่อยว่าชาวอุดรเขาตื่นเต้นกันไหม
2: เชื่อเดี๋ยวคุณนิ่มเนี่ยจะต้องแบบว่าอินบ็อกซ์มาคุยกับเราแน่เลยว่าเนี่ยไปที่งานนี้นะมีอะไรเป็นไฮไลท์ชอบอะไรอย่างเงี้ยคอยดูนะ
1: เดี๋ยวติดตามกันนะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายสามโมงของวันนี้นะคุณสุภาพร
2: มีซ้อมเรือ
1: ซ้อมเรือพระราชพิธีซึ่งเป็นงานที่สำคัญแล้วก็ใกล้เข้ามาแล้ววันนี้เป็นการซ้อมย่อยวันสุดท้ายด้วยครับคุณสุภาพรครับ
2: ใช่ค่ะก็สำหรับการซ้อมย่อยนะคะก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา15 นาฬิกาแล้วก็จะสิ้นสุดการฝึกซ้อมนะคะที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนั่นเองค่ะ
1: ครับแล้วก็พี่น้องประชาชนสามารถที่จะรับชมได้ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับฝั่งทนก็บริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8นะครับแล้วก็มีสวนเฉลิมพระเกียรติ72 พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชท่าน้ำวัดกลางโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามนะครับส่วนฝั่งพระนครที่บริเวณสวนสันติชัยประการข้างป้อมพระสุเมธท่ามหาราชท่าช้างแล้วก็ในวันพระราชพิธีจริงก็คือในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนพี่น้องประชาชนนะครับสามารถที่จะเฝ้ารับเสด็จทั้งสองพระองค์และรับชมริ้วขบวนเรือได้ตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีไปจนถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนั่นเองนะครับซึ่งเป็นพระราชพิธีใหญ่เป็นพระราชพิธีสำคัญแล้วก็ในส่วนของกำลังพลกองทัพเรือเนี่ยเขามีความพร้อมและมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานมากๆเลยทีเดียวครับ
2: ค่ะ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในเรื่องของสภาพอากาศยังคงต้องติดตามกันคุณผู้ฟังเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าประเทศไทยช่วงนี้อากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนนะครับ
2: ก็คือยังมีฝนอยู
1: ่ยังมีฝนอยู่นะครับก็คือโดยเฉพาะประเทศไทยตอนบนนะครับภาคอีสานแล้วก็ในส่วนของภาคกลางภาคตะวันออกเนี่ยมีฝนประปรายบางพื้นที่ก็มีฝนตกต่อเนื่องนะครับต้องระวังอากาศแบบนี้ไปจนถึงวันที่19 ตุลาคมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณสุภพร20 ถึง 28 ตุลาคมเขาบอกว่าฝนในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนเนี่ยลดลงนะแต่ว่าจะเป็นฝนสุดท้ายของฤดูฝนนี้หรือเปล่าเนี่ยนะครับต้องคอยติดตามกันนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินในกลางวันวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF ชุมนุมบริเวณแยกศุลกากรก่อนเคลื่อนขบวนประชาชนสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
7: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ช่วง 8 นาฬิกาวันนี้มีการนัดรวมพลของเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF บริเวณแยกศุลกากรก่อนที่จะเคลื่อนขบวนไปสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อแสดงออกถึงผลกระทบและปัญหาที่เกิดขึ้นจากแนวทางการพัฒนาและนโยบายเศรษฐกิจของธนาคารโลกและ IMF พร้อมกับตั้งคำถามนโยบายทางเศรษฐกิจไปยังเวทีการประชุมระดับโลก IMF และ World Bank ว่าประชาชนต้องมีอำนาจกำหนดอนาคตตัวเองโดยการประชุมการชุมนุมนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีการถือป้ายทั้งภาษาไทยและอังกฤษและมีขบวนสัญลักษณ์ต่อต้านการประชุมพร้อมกับมีรถขยายเสียงมีตัวแทนผลัดกันขึ้นรถปราศัยและประกาศจุดยืนตลอดเส้นทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้ประกาศจะปักหลักค้างคืนหน้าศูนย์สิริกิติ์ช่วง 15-16 ตุลาคมนี้ขณะที่ตำรวจนครบาลขอความร่วมมือประชาชนให้หลีกเลี่ยงการใช้ถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่แยกอโศกมนตรีถนนสุขุมวิทถึงแยกพระราม4ระหว่างวันที่15ถึง16ตุลาคมนี้เช่นกันและมีรายงานว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะขึ้นไปบนสะพานลอยแยกพระราม4เพื่อแขวนป้ายผ้าแต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กำลังในการสกัดกั้นไม่ให้ขึ้นไปแขวนป้ายผ้าได้ทั้งนี้ได้มีการเจรจากับตำรวจก่อนขึ้นแขวนป้ายผ้าแล้วแต่ทำให้เกิดการปะทะกันแต่เหตุรุนแรงยุติลงแล้วกองทัพบกโต้กัมพูชาใช้เวทีโลกกล่าวหาไทยด้วยข้อมูลที่บิดเบือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าบั่นทอนบรรยากาศการแก้ไขปัญหาพร้อมย้ำไทยยึดหลักมนุษยธรรมและเคารพกฎหมายระหว่างประเทศคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
10: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีนายเคโสวันผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสหประชาชาติกล่าวต่อที่ประชุมณ นครเจนีวาเมื่อวันที่13ตุลาคมโดยเรียกร้องให้ไทยกลับเข้าสู่การเจรจาและเปิดทางให้ประชาชนกัมพูชาที่พลัดถิ่นกลับสู่ชุมชนเดิมพร้อมอ้างว่ามีผู้พลัดถิ่นกว่า 650,000 คนและอีกกว่า 20,000 คนยังไม่สามารถกลับบ้านได้โฆษกกองทัพบกระบุว่าตัวเลขดังกล่าวอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเนื่องจากยอด 650,000 เป็นจำนวนผู้ที่เคยอพยพหนีภัยการสู้รบไม่ใช่จำนวนผู้ที่ยังไม่สามารถกลับภูมิลำเนาในปัจจุบันโดยประชาชนส่วนใหญ่ทั้งสองฝ่ายได้ทยอยกลับบ้านหลังมีข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่27ธันวาคม2568ส่วนกรณีประชาชนกัมพูชาที่ไม่สามารถกลับเข้าที่พักอาศัยเดิมฝ่ายไทยตรวจสอบพื้นที่3แห่งในจังหวัดสระแก้วได้แก่บ้านหนองจานบ้านหนองยะแก้วและบ้านคลองแผงพบผู้เกี่ยวข้องประมาณ 4,600 คนหรือกว่า900ครัวเรือนโดยยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตอธิปไตยไทยและเป็นปัญหาที่พยายาม แก้ไขผ่านกลไกตามบันทึกความเข้าใจปี2543หรือ MOU 43มาอย่างต่อเนื่องกองทัพบกยืนยันว่าการควบคุมและเฝ้าระวังพื้นที่มีเป้าหมายเพื่อรักษาอธิปไตยและป้องกันการโจมตีซ้ำพร้อมย้ำว่าไทยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมทั้งนี้กองทัพบกเรียกร้องให้กัมพูชาใช้ข้อเท็จจริงเป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาและใช้กลไกเจรจาที่มีอยู่อย่างจริงใจแทนการนำเสนอข้อมูลที่อาจบั่นทอนบรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
11: การโกหกบิดเบือนเท่ากับปฏิเสธความจริงและคนที่ปฏิเสธความจริงจะไม่ได้รับการยอมรับในที่สุดร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: ชีวิตดีไม่ได้มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวอยู่ที่เราเปิดใจให้กับมุมดีๆที่อยู่รอบตัวได้แค่ไหนเลือกมองแต่มุมดีชีวิตจะมีความสุขสถานีวิทยุททบ FM 94 MHz หวังให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขใจ
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: จากคนที่หวังดี
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
3: โลกไม่ได้ใจร้ายเสมอไปบางครั้งแค่เราเหนื่อยเกินไปเท่านั้นเอง
4: Inspiration
2: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้ EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
7: Number 14

0: ไม่วันลืมแต่ว่า
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมิโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: ดีเจแนนค่ะสวัสดีผู้ฟังคะดีเจแนนรัชดานะคะมาทักทายแล้วบ่ายโมงกับ12นาทีในวันพฤหัสบดีนะคะที่วันนี้ก็ครูฟังบอกว่างงๆกับอากาศเหมือนกันเออจริงเดี๋ยวก็แดดออกเดี๋ยวก็ครึ้มนะคะแต่ว่าตอนนี้รายงานแถวอโศกยังไม่มีฝนตกแต่ว่าแน่นอนว่า15 16ก็คือวันนี้กับพรุ่งนี้เนี่ยนะคะมีประกาศออกมาแล้วสำหรับการปิดถนนนะก็จะปิดตั้งแต่แยกอโศกไปจนถึงแยกพระราม4ทั้ง2ฝั่งเลยก็คือถนนรัชดาพิเศษทั้ง2ฝั่งนะคะทั้งเส้นเลยซึ่งวันนี้ใครที่จะต้องผ่านมาทางอโศกเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าพวกเราขยับได้แบบช้ามากๆไปกันแบบหวานเย็นเนาะวันนี้

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะตอนต้นชั่วโมงเราพูดกันไปเรื่องปิดถนนเนาะก็มีครูฟังแชร์มาเอาไปสักหนึ่งมุกให้มันตื่นตื่นเนาะเขาบอกว่าปิดถนนว่าน่ากลัวแล้วแต่ถ้าปิดตรงไหนก็ไม่รู้ที่กลายเป็นคนแสนดีได้ไหมล่ะครูฟังว่าได้ไหม
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อ่ะ 7-8 พฤศจิกายนนี้นะคะก็จะมีอีกหนึ่งอีเวนท์ที่กำลังจะเกิดขึ้นก็ต้องบอกว่า Big Bang เขาเตรียมปลุกพลังความฮึกเหิมแล้วก็จุดสปิริตความมันในตัว VIP พร้อมกับที่จะเนรมิตราชมังให้กลายเป็นสเตเดียมแห่งประวัติศาสตร์บทใหม่ท่ามกลางทะเลสีเหลืองนะคะสมศักดิ์ศรีการกลับมาของราชาแห่ง K-POP ระดับตำนานกับงาน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok นั่นเองอย่างที่บอกไปนะคะ8พฤศจิกายนนี้ที่ราชมังคลากีฬาสถานบอกเลยว่างานนี้กระแสแรงมากๆ VIP ก็ยังคงมอบความรักให้ Big Bang อย่างอบอุ่นนะคะเพราะว่ารอบวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนเนี่ยบัตร Sold Out ขายหมดเกลี้ยงเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่ยังไม่มีบัตรตอนนี้ยังพอมีลุ้นกับรอบวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนแต่ถึงจะมีลุ้นก็ต้องรีบหน่อยเพราะว่าบัตรเนี่ยเหลืออีกแค่นิดเดียวเท่านั้นนะคะราคาบัตรเริ่มต้น 2,900 บาทใครที่อยากจะไปอยู่แล้วนะคะก็รีบไปจับจองกันได้ที่เคาน์เตอร์ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะคะเว็บไซต์ thaiticketmajor.com call center 02-262-3456 นะคะหรือทาง fantopia.io นั่นเองอย่าปล่อยให้โอกาสครั้งประวัติศาสตร์นี้หลุดมือนะแล้วมาร่วมสร้างปรากฏการณ์ทะเลสีเหลืองให้สว่างสวยเต็มพื้นที่ไปเลยนะคะแล้วก็ส่งเสียงกรี๊ดให้กระหึ่มราชมังไปด้วยกันติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ iMe Thailand ค่ะ

0: นับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
1: พุทโธพุทโธนะคะก็ไปดูคอมเมนต์มาจริงๆยังไม่ได้ฟังย้อนหลังเนาะแต่ดูจากคอมเมนต์แล้วเนี่ยสายของคุณลุงเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ชาวพุทโธเรียนอยากจะให้กำลังใจมากๆนะคะก็คือแต่งงานมาแล้ว 12-13 ปีมีลูกด้วยกัน1คนอายุ8ขวบนะคะปัญหาที่เจอก็คือแฟนแอบคุยกับผู้ชายเยอะมากเท่าที่จำได้เฉพาะปีนี้นะซึ่งยังไม่หมดปีด้วยก็จับได้ไปแล้ว3คนนะคะรู้สึกว่าตัวเองก็ทำหน้าที่ดูแลลูกทำหน้าที่สามีที่ดีมาตลอดนะคะแต่ว่าแฟนเนี่ยทำไมทำแบบนี้ตอนนี้บล็อกกันไปแล้วทุกช่องทางเลยแต่มันจะมีช่องทางนึงที่ยังไม่ได้บล็อกก็คือเหลือแค่ TikTok ของลูกชายเนี่ยที่ยังไม่ได้บล็อกคุณแฟนเขาก็ติดต่อคุณลุงผ่านมาทาง TikTok บอกว่าให้คุณลุงเนี่ยช่วยปลดบล็อกหน่อยนะคะก็เลยไม่รู้ว่าจะกลับไปคุยกับแฟนดีไหมเพราะว่าสิ่งที่เจอมันก็แย่มากๆเนาะซึ่งเมื่อกี้แบบฟังอยู่นิดนึงนะคะยังฟังไม่จบก็พี่เผือกก็พูดดีนะผู้ฟังก็พูดประมาณว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือควรจะคุยกันแบบผู้ใหญ่เนาะไอเรื่องของการบล็อกเนี่ยก็ปลดบล็อกซะเพราะว่าเด็กอายุ8ขวบเนี่ยไม่ควรจะมาเป็นสื่อกลางสำหรับผู้ใหญ่2คนที่ทะเลาะกันอยู่แล้วเขาต้องมารับรู้เรื่องอะไรแบบนี้นะคะนั้นว่าอันเนี้ยหลายๆบ้านอาจจะรีเลทได้ใครที่อาจจะเคยมีประสบการณ์ที่ผู้ใหญ่ทะเลาะกันแล้วก็เหมือนใช้เราเป็นสื่อกลางอะไรเงี้ยมันก็สร้างความอึดอัดแล้วก็ความไม่เข้าใจให้อย่างมากในวัยเด็กเหมือนกันนะคะก็เป็น1สายที่โทรมาปรึกษากันเมื่อคืนสำหรับพุทโธพุทโธขอบคุณอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
0: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวา
4: สวัสดีวันพฤหัสบดีหยิบหนังสือดีๆสักเล่มมาอ่านเพราะการอ่านช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆให้ชีวิตได้นะ
0: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
1: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง31มกราคม70กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: ียวเรียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: พาชาพาพาไปมู
3: อะไรที่เปลี่ยนวัดร้างให้กลายเป็นแลนด์มาร์คของสายหมู่พาชาพาพาไปมูผ่าข้ามโขงสู่สปป.ลาวเปิดเรื่องราววัดสุวรรณนาคารามตามรอยความเชื่อเบื้องหลังการพลิกฟื้นจากวัดที่เคยเงียบงันสู่จุดหมายแห่งศรัทธาในกระชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok กระชาพาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together และกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟ
1: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบ
0: ขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน

ที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดล้อโบรกเกอร์โดยเงินติดล้อโทร1501
1: คุณฟังเป็นไหมย้อนกลับไปตอนสมัยเราเลือกเรียนมหาวิทยาลัยเราจะเลือกคณะที่หนึ่งเราคิดเยอะมากเลยนะว่าเรียนจบมาเราจะทำอะไรคณะนี้เรียนจบไปเนี่ยมันถ้ามันทำงานไม่ตรงสายมันจะรอดไหมนะคะก็มีการพูดคุยถึงประเด็นนี้กันนะคะในใต้ตัวทำงานเทิร์นโปรกับช่วง Job Gen Z ที่พี่มะตูมเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วการเริ่มต้นอาชีพเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องตรงสายเสมอไปนะมันก็เหมือนการที่เราได้ลองทำสิ่งที่เราสนใจเนี่ยมันเป็นโอกาสในการที่เราจะค้นหาศักยภาพของตัวเองด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยการใฝ่รู้การพัฒนาการเปิดใจต่างๆเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่จริงๆนะว่าบางทีมันอาจจะสำคัญกว่าเราจะต้องเริ่มทำงานให้ตรงสายกับที่เรียนมาอีกมันเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้เราเติบโตไปในเส้นทางอาชีพได้นะคะนี่คือส่วนหนึ่งของใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และโครงสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501ค่ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM New Release
0: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและชวนแฟนชวนพ่อแม่มาดูหนังไทยชวนคนไทยดูหนังไทย
1: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะคะวันนี้นิวรีลีสของเราเป็นงานจากน้องโฟร์นั่นเองนะคะที่กลับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่เป็นเพลงป๊อปจังหวะฟีลกู๊ดแล้วก็พูดถึงฟีลลิ่งที่เวลาเราโดนใครสักคนที่มันน่ารักมากๆหรือว่าโดนใจเรามากๆเนี่ยคือพูดง่ายๆคือโดนตกนะคะถ้ายังไม่หยุดน่ารักจะขอขยับสถานะเป็นแฟนแบบ officially แล้วนะแล้วก็เพลงนี้ได้พี่ไฮนะคะพี่ไฮธันวามาโปรดิวซ์ให้แล้วก็ยังได้เจ้าขุนมาฟีเจอริ่งด้วยนะคะกับซิงเกิลนี้ไม่ไหวแล้ว

0: FM New Release สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิปอนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะเดี๋ยวบอกไว้ล่วงหน้าก่อนนะคะว่าชั่วโมงหน้าเนี่ยจะขออนุญาตเปิดเพลงเศร้าบ้างขอโอกาสให้ดีเจแก๊งบ่ายโมงได้เปิดเพลงเศร้ากับเขาบ้างนะคะแล้วก็มีข้อความรายงานมาจากหาดใหญ่บอกว่าฝนตกหนักมากเลยค่ะมีอีกหนึ่งข้อความบอกว่าขอสมัครเข้าแก๊งบ่ายโมงด้วยคนนะคะเข้ามาเลยค่ะตอนนี้ที่ว่างเยอะมากนะคะแก๊งบ่ายโมงตอนนี้ก็ถ้านับรวมแนนด้วยเนี่ยน่าจะมีประมาณ5 6

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: EFM Playlist of the Week
2: Highest Climber
3: Number 8
4: พระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงเคลียร์

0: 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีตฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
1: ้อ EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับการประชุม IMF World Bank 2026ยังให้ความสำคัญต่อความมั่นคงทางอาหารของโลกด้วยที่พบว่ากำลังเผชิญกับแรงกดดันครั้งใหญ่จากวิกฤตราคาอาหารสักครู่กลับมาติดตามครับ
5: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะอะไร

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมา
2: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้อง

0: พร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
2: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: การประชุม IMF World Bank 2026อย่างให้ความสำคัญต่อความมั่นคงทางอาหารของโลกด้วยที่พบว่ากำลังเผชิญกับแรงกดดันครั้งใหญ่จากวิกฤตราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นคุณนภาพรช่างกลรายงานครับ
7: ที่ประชุม IMF World Bank 2026หนึ่งในเวทีที่น่าสนใจคือการหารือเรื่องความมั่นคงทางอาหารในยุคที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งโดยนายโรดิโก วันเดสผู้อำนวยการฝ่ายกิจการการคลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFเปิดเผยว่าสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารโลกกำลังเผชิญกับแรงกดดันครั้งใหญ่ต่อวิกฤตราคาอาหารที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยพบว่าแต่ที่ระดับสูงสุดในเดือนสิงหาคมนับตั้งแต่ปลายปี2565โดยเฉพาะราคาข้าวที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 50% นับตั้งแต่เกิดสงครามในตะวันออกกลางนอกจากนี้ปรากฏการณ์เอลนีโญและภาวะโลกร้อนยังทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งและคลื่นความร้อนที่รุนแรงในหลายภูมิภาคจนส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและสร้างความเสียหายต่อ GDP นอกจากนี้ยังพบว่าสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชากรโลกมากกว่า260ล้านคนโดยเฉพาะประชาชนที่มีฐานะยากจนดังนั้นรัฐบาลของแต่ละประเทศก็มีการเตรียมความพร้อมเอาไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะการดูแลครัวเรือนในกลุ่มเปราะบางให้มีประสิทธิภาพและทันท่วงทีนภาพรช่างกลรายงานจากการประชุม IMF World Bank 2026ที
6: ่
7: ศ
6: ู
7: นย์ประช
6: ุ
7: มแห่งชาติ
6: เศรษฐกิจปภ.โอนเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้ว 3.03 พันล้านบาทครอบคลุม42จังหวัด 393,366 ครัวเรือนวันนี้รอโอนเพิ่มอีก 149,911 ครัวเรือนคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
8: นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.และธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลล่าสุดวันนี้15ตุลาคมช่วงเช้า7นาฬิกาธนาคารออมสินได้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 390,366 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน 3,037.35 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่42จังหวัดและในวันนี้ปภ.ยังได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อทำการโอนเงินให้ประชาชนอีก 149,911 ครัวเรือนคิดเป็นเงิน 1,078.871 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่17จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครจะมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยจำนวน 65,778 ครัวเรือนโดยธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีให้ประชาชนที่มีข้อมูลทบถ้วนและผูกเลขบัตรประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปธนาคารเหลี่ยมทองรายงาน
6: ปิดท้ายที่กองพลที่1รักษาพระองค์โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่11กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์จัดกำลังพลชุดจิตอาสาพระราชทานร่วมกับพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทองผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนตำบลผงเพงร่วมประกอบอาหารและแจกจ่ายอาหารปรุงสุกครัวชุมชนมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลผงเพงบริเวณครัวชุมชนหมู่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสนับสนุนการดำรงชีพในเบื้องต้นให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที
9: ่จริงใจใส่ใจเข้าใจและร่วมใจเพื่อให้เป้าหมายในการทำงานจะได้บรรลุผลสำเร็จศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
6: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
2: อย่าทิ้งความฝันเพราะความล้มเหลวแค่ครั้งเดียว
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะครูฟังเพลย์ลิสต์นี้แล้วบอกว่าตอนนี้น้ำตาท่วมแล้วนะคะอ่ะยื่นทิชชู่แบบบลูทูธให้นะซับน้ำตากันก่อนแล้วก็ดูแลตัวเองเนาะดูแลจิตใจตัวเองดูแลทุกๆอย่างในชีวิตนะคะหลายๆเรื่องที่แนนว่ามันก็เป็นองค์รวมเหมือนกันนะไม่ใช่แค่จิตใจอย่างเดียวร่างกายของเราด้วยนะคะอาหารการกินการพักผ่อนและดูแลเผื่อแผ่ไปยังน้องแมวของเราด้วยอาหารแมวมีโอโกอาหารแมวเกรดพรีเมียมที่ตอบโจทย์ความต้องการของน้องแมวที่ถูกพัฒนาอย่างใส่ใจจากทีมสัตวแพทย์แล้วก็ตอบโจทย์ครบถ้วนด้วยคุณค่าทางโภชนาการกับสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวทั้ง4สูตรเลยนะคะที่มาพร้อมกับลุคใหม่แต่ว่าสูตรข้างในเนี่ยยังเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นสูตรแมวเลี้ยงในบ้านที่ช่วยลดกลิ่นมูลของน้องแมวนะคะสูตรแมวเปอร์เซียสำหรับแมวเปอร์เซียแล้วก็แมวขนยาวสูตรฟิตแอนด์เฟิร์มสำหรับแมวทำหมันอ้วนง่ายกิจกรรมน้อยและสูตรลูกแมวสำหรับแมวอายุ 1-12 เดือนนอกจากนี้ยังมีโอโกแคร์นะคะเพื่อการดูแลเจ้าเหมียวอย่างตรงจุดทั้งสูตรดูแลระบบทางเดินปัสสาวะแล้วก็สูตรดูแลขนและผิวหนังโดยเฉพาะและอาหารสูตรเกรนฟรีอย่างมีโอโกซิเลคชั่นอีกด้วยพิเศษค่ะคุณผู้ฟังเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้เขามีโปรโมชั่นของแถมเป็นกระเป๋ามีโอโก้เดลี่แบ็กนะคะลายน่ารักแล้วก็ใส่ของได้เยอะจุใจเลยไปหากันได้ที่ร้านเพชช็อปร่วมรายการแล้วก็ร้านทางการออนไลน์ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook มีโอโก้ค่ะ

0: BFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี by SPM แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรัก
2: คืนนี้2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทาง EFM ทุกช่องทางเลยนะคะเดี๋ยวมาเจอกับบอสตรงๆจาก New The Series กันใน EFM Fandom Live ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อค่ะ
0: EFM Fandom Live
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื
2: ้อมีคนบอกว่าอยากฟัง The Toys ที่ featuring กับปันนะคะเขียวเหลืองแดงได้เลยเดี๋ยวหลังเบรกเรากลับมาฟังเพลงนี้กันแล้วก็มีอีกหนึ่งข้อความบอกว่าเปิดเพลงไม่สมศักดิ์ศรีโจอี้ภูวศิษฐ์ใส่แฟนเก่าเปิดไปเลย8รอบอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นประโยคบอกเราหรือว่าอยากให้เปิดเป็นรอบที่9อ่ะลองส่งมาดูแล้วกันว่าอยากฟังเพลงนี้อยากเปิดเพลงนี้ให้แฟนเก่าเป็นรอบที่9หรือเปล่า
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ๋าเดินทาง1ถุงกอล์ฟอีก1ภูเก็ตคนเดียวชิลๆ
1: เป้ใบใหญ่อุปกรณ์แคมปิ้งทุ่งแสลงหลวงกับแก๊งเพื่อนๆสบายๆ
0: สัมภาระเยอะขนาดเนี้ยไม่ว่าจะแพลนเที่ยวที่ไหนทริปใกล้หรือไกล
1: พี่ไพรก็พร้อมส่งด่วนของทุกชิ้นถึงจุดหมายทั่วประเทศ Travel Light เที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: ถ้าใ

0: จะมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์นึงค่ะคือคืนนั้นนะคะหลับไปตื่นนึงก็เลยฝันค่ะความฝันเนี่ยเราอะรู้สึกว่าเราตื่นแล้วเราเนี่ยเห็นผู้หญิงคนนึงนอนอยู่ก็นอนไขว่ห้างนอนเล่นโทรศัพท
1: ์
0: ผมยาวปากบ่าผิวค่อนข้างค้ำเลยค่ะพอตื่นมาแฟนมาปลุกก็เราก็เลยบอกเขาไปอีกค่ะว่าเราเจออย่างนี้เราฝันแบบนี้เขาก็บอกว่าเออเนี่ยก็ลองหยิบรูปแม่เขามาให้ดูใช่คนนี้หรือเปล่าเราก็บอกว่าใช่หลังจากวันนั้นนะคะก็เจอมาขึ้นเรื่อย
2: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
3: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
1: สิ่งหนึ่งที่แนนว่าสนุกมากอ่ะเวลารับสายจากทางบ้านที่มาเล่าเรื่องผีนะคะเราก็จะได้คุยกันด้วยว่าคุณผู้ฟังทำงานไหมทำงานอะไรนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยมีเจ้าของร้านที่เป็นเจ้าของร้านผ้าลายหยางคุณผู้ฟังแนนอ่ะเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกผ้าลายหยางก็คือผ้าไทยแบบชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็คือคุณซอฟเจ้าของเรื่องเนี่ยก็เปิดเหมือนเป็นฟิลคาเฟ่ด้วยเป็นร้านด้วยนะคะอยู่ที่เพชรบุรีซึ่งหลายคนเนี่ยก็เคยไปที่ร้านนี้แล้วเขามีให้เช่าชุดถ่ายรูปด้วยนะคะชื่อร้านภูษาผ้าลายหยางก็ผ้าสวยมากแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจพอๆกับผ้าสวยก็คือเรื่องราวที่คุณซอฟเอามาเล่าเนี่ยแหละชื่อเรื่องว่าที่นี้กูให้มึงเป็นเหตุการณ์ก่อนที่จะได้ที่ดินที่นี้แหละมาทำธุรกิจนะคะก็เกิดเหตุการณ์หลายอย่างมีฝันว่ามีคุณยายคนนึงเนี่ยมาบอกในความฝันว่าที่นี้จะให้นะแล้วก็มีวิญญาณเด็กมาขออยู่ด้วยอะไรแบบนี้นะคะจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยคุณซอฟบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เคยเจออะไรแปลกๆที่ตรงที่ตรงนี้แต่ว่าบางทีแล้วเนี่ยคนที่มาทำงานจะเป็นแม่บ้านนะคะหรือว่าจะเป็นช่างที่มาซ่อมเนี่ยเขาก็จะรู้สึกเหมือนกับว่ามีคนเนี่ยอยู่ในเรือนไทยนี้แล้วก็มองอยู่ก็เลยเป็นประสบการณ์ที่มาเล่ามาแชร์กันในอังคารหุ่นโป่ง X นะคะส่วนอังคารหน้าเดี๋ยวเรา X กับคุณนัทกู้ภัยนะคะกลับมาเล่าเรื่องผีให้เราฟังอีกครั้งหนึ่งอังคารหน้าเจอกันกับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะ
2: อังคารหุ่นโป่ง
0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะส่วนช่วงนี้นะคะเป็นช่วงท้ายแล้วนะคะก็ก่อนที่จะลากันไปนั้นว่าดูจากเวลาเนี่ยน่าจะได้สักประมาณ2เพลงเนาะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลาไปด้วยงานนี้จากวงวิสละกันนะคะเป็นการคัมแบ็กกลับมาพร้อมกับซิงเกิลนี้โดน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตา
2: ก๊อบกรอบ
1: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
3: ์กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
4: กินน้องสปูน
5: ฟัง EFM ผ่านแอป A Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
4: กินน้องสปูน
6: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
7: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
8: หออยอหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
6: วันพุธ
7: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
8: แชร์ข่าวเช้า First Class
6: วันพฤหัสและวันศุกร์
7: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
9: มแชร์ข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตู
10: มสนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งก่อนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง

0: พลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Access Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
1: EFM News EFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการทลาย2เครือข่ายพนันออนไลน์ทั้งแอปเนโกคาสิโนและหวยเถื่อนผ่านไลน์บุคคล6จุดเชียงใหม่เชียงรายและขอนแก่นสักครู่กลับมาติดตามครับ
5: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการทลาย2เครือข่ายพนันออนไลน์ทั้งแอปเนโกคาสิโนและหวยเถื่อนผ่านไลน์บุกค้น6จุดเชียงใหม่เชียงรายและขอนแก่นจับผู้ต้องหา6รายพบเงินหมุนเวียนรวมกว่า330ล้านบาทต่อเดือนคุณพงษ์รพีประพฤติดีรายงานครับ
3: กรมบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบช.สอท.หรือตำรวจไซเบอร์เดินหน้าปราบปรามเครือข่ายพนันออนไลน์ตามคำสั่งของพลตำรวจโทธินกรลังมาศผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้น6จุดในจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและขอนแก่นจับกลุ่มผู้ต้องหาสำคัญได้6รายหลังพบเครือข่ายพนันออนไลน์2รูปแบบมีเงินหมุนเวียนรวมกว่า330ล้านบาทต่อเดือนเครือข่ายแรกเป็นแอปพลิเคชันพนันออนไลน์เนโกคาสิโนซึ่งแฝงอยู่บนแพลตฟอร์ม App Store และ Play Store ตรวจสอบพบเงินหมุนเวียนกว่า300ล้านบาทต่อเดือนจับคุมผู้ต้องหาได้4รายและที่เกี่ยวข้องกับบัญชีรับจ่ายเงินรวมถึงบัญชีผู้เล่นส่วนอีก1เครือข่ายเป็นหวยเถื่อนออนไลน์ผ่าน LINE Official Account หลายห้องพบเงินหมุนเวียนกว่า30ล้านบาทต่อเดือนจับกลุ่มผู้ต้องหาได้อีก2รายซึ่งเกี่ยวข้องกับบัญชีรับโอนเงินและการดูแลระบบซึ่งขณะนี้ตำรวจไซเบอร์อยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลทั้ง2เครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงไปยังผู้ร่วมขบวนการและผู้รับผลประโยชน์พร้อมดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายทั้งหมดต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: สำนักงานเขตสายใหม่เร่งอำนวยความสะดวกประชาชนเดินหน้าเคลียร์ปมเคสบ้านเช่าและบ้านไม่มีเลขที่หลังยอดขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมพุ่งทะยานกว่า 77,000 รายคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: สถานการณ์การยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยที่สำนักงานเขตสายใหม่ตั้งแต่ช่วงเช้ายังคงมีประชาชนเดินทางมาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเขตพื้นที่สายใหม่มีความกว้างขวางและมีระดับน้ำท่วมขังในแต่ละจุดแตกต่างกันทำให้ยอดคำร้องสะสมพุ่งสูงถึง 77,623 รายโดยประเด็นสำคัญที่ทำให้ประชาชนจะต้องเดินทางมาที่สำนักงานเขตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเคสบ้านเช่าและบ้านมีเลขที่กว่า 20,000 รายเนื่องจากในระบบแอปพลิเคชันทางรัฐไม่ได้เปิดช่องทางให้แนบภาพถ่ายความเสียหายหรือสัญญาเช่าเจ้าหน้าที่จึงต้องเปิดรับระบบหลังบ้านและประสานงานผ่านช่องทางส่วนตัวเพื่อให้พี่น้องประชาชนนำภาพถ่ายมายืนยันและแนบเอกสารเพิ่มเติมอย่างถูกต้องสำหรับความคืบหน้าล่าสุดสำนักงานเขตสายใหม่ได้ดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยไปแล้วกว่า 28,800 รายและเพื่อเป็นการได้รับความช่วยเหลือทางเขตได้เปิดให้บริการรับคำร้องและอำนวยความสะดวกทุกวันรวมถึงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและทันท่วงทีวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือ CAAT แจ้งกฎใหม่สนามบินค้นกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารโดยไม่ต้องแจ้งเจ้าของเริ่มพรุ่งนี้16ตุลาคม69โดยเปิดตรวจเฉพาะกรณีพบสิ่งของต้องสงสัยและต้องมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย2คนร่วมกันตรวจโดยยึดหลักมาตรฐานสากล
5: หวานตั้งร้อยระวังจะอ้วนหย่อนคล้อยนะเธอยุคนี้ต้องหวานแบบรักสุขภาพแบบ 50% ในเครื่องดื่มแก้วโปรดทุกประเภทส่วนข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ผ้าไทยงามลายไทยเด่นเป็นสง่าภูมิปัญญาสืบคุณค่ามานานสมัยเส้นถักทอร้อยเรื่องราวจากคนไทยร่วมภูมิใจสวมชุดไทยให้โลกชมชุดไทยไม่ได้เพียงความงามที่เราสวมใส่แต่คือเรื่องราวของความเป็นไทยที่เราสวมไว้ด้วยความภาคภูมิใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: EFM News
9: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Asset Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองปัญหาให้เหมือนกับเม็ดทรายถึงจะเยอะแยะมากมายแต่ก็เล็กนิดเดียว
11: Inspiration
12: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
13: ้ EFM DJ Playlist by
14: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะสวัสดียามบ่ายนะคะคุณผู้ฟังบ่าย 3:00 น.กับอีก 33 นาทีคุณอยู่กับอ้อมกับ EFM ในช่วงเวลาของเราที่เราจะอยู่กันด้วยกันถึง 18:00 น.วันนี้ตรงกับวันพฤหัสค่ะสวัสดีคุณกวงเพื่อนร่วมงานของดิฉัน
2: สวัสดีคร
1: ับ ขออนุญาตไอ
2: ครับ
1: คุณกวงก็จะไม่แปลกใจแล้วคุณผู้ฟังที่เป็นขาประจำจะไม่แปลกใจไม่ใช่ว่าพี่อ้อมไอเป็นสรณะแต่เพราะว่าเราทำเป็นเพราะว่าเราทำห้องกันคุณผู้ฟังอีกไม่นานนะคะจะได้ถ้าเกิดใครที่เป็นขาส่องห้องเราเนี่ยส่องพฤติกรรมดีเจอีกไม่นานเกินรอคุณจะเห็นห้องโฉมใหม่ถูกป่ะ
2: ถูกครับ
1: ที่มันต้องแลกมาด้วยเวลาความตั้งใจและการป่วยไข้ของบางคน
2: วันนี้นั่งตาลอยเลย เมา
1: คือบางทีเราขำอ่ะไม่ใช่ว่าเราขำหัวเราะเยาะกันนะคะเราขำให้กับเราเข้าใจแล้วเราก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันไปมันก็เป็นอย่างนี้แหละคุณผู้ฟังในวันที่มันมีเรื่องของการก่อสร้างในวันที่มันมีเรื่องของการขนย้ายมันเป็นสิ่งที่บอกเราอันนึงเลยนะคะว่าฝุ่นเล็กๆที่ดูเหมือนจะไม่มีพิษมีภัยแต่เมื่อเขาอัดรวมตัวกันอย่างเยอะแล้วฟุ้งขึ้นมาเนี่ยเขาสามารถทำให้เราอ่อนไหวและอ่อนแอได้ป่ะพี่กวง
2: ใช่ไหนจะกลิ่นอีก
1: ใช่ไหมทั้งอ่อนแอและอ่อนไหวใช่ไหมแต่เธอไม่เคยรู้เลยว่าฉันฉุนกับเธอแค่ไหนแต่ว่าทั้งหมดแหละกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวเราก็จะได้ย้ายห้องคุณผู้ฟังก็จะได้กลับไปเห็นแบบว่าความชัดเจนแล้วมันก็เวลาเรามีไลฟ์อะไรอย่างนี้มันจะชัดขึ้นป่ะ
2: ใช่
1: เขาว่าอย่างนั้น
2: มันจะสะดวกขึ้นเวลาเรามีแขกรับเชิญเยอะๆอะไร
1: เราจะได้ฟังฝังเพราะห้องนี้ไซส์นี้คุณผู้ฟังเราอยู่มานานจนแก่กว่าคุณผู้ฟังบางคนอีกนะเราย้ายมาตั้งแต่ปี2545คุณผู้ฟังบางคนยังเกิดไม่ถึงเท่าห้องสตูเลยเพราะคุณผู้ฟังยังเป็นคนยังเป็นวัยเด็กใช่ป่ะยังสุขภาพดีและยังเป็นวัยละอ่อนใช่ไหมตัดมาที่หลายคนโอ้เพิ่งได้เห็นห้องเนี้ยเมื่อไม่นานเพราะเมื่อก่อนห้องส่งมันก็ไม่ได้มีภาพให้เห็นกันขนาดนี้วันนี้หลายๆอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปกับคุณผู้ฟังแต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยมันไม่เปลี่ยนหรอกคือความรู้สึกกับอารมณ์ป่ะคุณว่าคนสมัยก่อนเขาหงุดหงิดเป็นไหม
2: สมัยไหนๆก็มึง
1: ใช่ไหมอารมณ์มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ทุกยุคทุกสมัยป่ะ
2: ใช่ครับ
1: ไม่ว่าคนรุ่นไหนก็จะเข้าใจมันแล้วเขาหรือไม่เข้าใจมันก็ได้ป่ะคุณว่าคนเมื่อก่อนอากาศดีธรรมชาติดีท้องฟ้าปลอดโปร่งในบางช่วงนะต้นไม้ฟึ่มเลยคุณว่าเขาโมโหไหม
2: มีคนมันต้องมีปัญหาให้โมโหนั่น
1: ใช่ป่ะมันก็มีหงุดหงิดมันก็มีแค้นมันมีทุกอารมณ์ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าโลกจะเป็นยังไง

0: สิ่งที่น่าสนใจคือเรื่องของอารมณ์เราแล้วโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เราโลกมันดูที่เราจะรู้สึกสนุกกับมันคือหู้ย่อโลกใบนี้ให้เล็กลงสมัยนี้เราหันไปนู่นก็เจอข้อมูลเจอนี่ก็เจอข้อมูลเจอเยอะเนี่ยหัวจะปวดรู้ฟังเชื่อไหมคะว่าอ้อมเพิ่งมาถึงออฟฟิศได้ไม่นานเราจะไม่คุยกันกับพี่ขวงเพราะพี่ขวงก็นั่งงอมตาลอยอยู่ข้างนอกในขณะที่อ้อมก็นั่งพักฝุ่นงอมอยู่ข้างในเหตุอ้อมก็บอกพี่ขวงว่าจบมาเนาะเรื่องมันน่าจะจบยังไงพี่ขวงเพราะว่าวันนี้เนี่ยเหมือนทีมของน้องพายุใช่ไหมออกมาออกเป็นแบบสไลด์มาเลยไหมแบบเป็นแบบเหมือน powerpoint 18หน้าจะได้อ่านได้เข้าใจกันน่าจะจบแล้วเนาะเพราะก่อนออกมาไม่คิดเลยเอาจริงๆเวลาเรื่องใดๆที่มันมีความตั้งคำถามอะเมื่อมันมีเฉลยออกมาแล้วอะบางคนจบที่เฉลยบางคนก็ยังค้างอยู่เพราะมันเฉลยมันขัดใจถูกไหมมันก็มีอ้องก็บอกพี่ขวงใส่เรื่องนี้จบแล้วเนาะพี่ขวงตอบอ้องว่าย
1: ัง
0: อ้องก็ทำไมจะไม่จบอ่ะก็อ๋อหรืออ๋ออ้องก็บอกว่าไม่จบเพราะรอรยศทใช่ไหมพี่ขวงเพราะว่ารยศทคือกรรมการแล้วก็เป็นคนที่จัดแข่ง
1: ใช่ผู้กำหนดกติกา
0: ถูกไหมกติกาจะถูกเขียนโดยทางฝั่งนั้นเป็นพิจารณากฎกติกาส่วนคณะของช่างเนี่ยก็จะเป็นของแต่ละบ้านแต่ละทีมอะไรเงี้ยพี่ขวงบอกพี่อ้อมเขาเพิ่งแถลงพูดจริงพูดเล่นเนี่ย
1: จริง
0: ว
1: ่าสรุปผิดกฎกติกาทางด้านเทคนิคเปลี่ยนเครื่องไม่ตรงรุ่นตามที่กำหนด
0: ฮะเอาจริงดิ
1: สำหรับทีมใช่ทีม
0: เอาเหร
1: อ
0: เอางี้คุณผู้ฟังเก่งไปอ่านสรุปมาดิ
1: ใช่ใช่
0: คุณผู้ฟังลองไปอ่านสรุปไปดิอ้อมก็เลยถามพี่กวงว่าเดี๋ยวนะทีมเขาเรียกว่าทางฝั่งช่างเนี่ยเขาออกมาสเตทเมนต์ก็ออกมาเมื่อเช้าไหมสายๆป่ะ
1: ใช
0: ่แล้วอ้อมก็แบบหมกมุ่นอยู่กับการจะดูเครื่องบินจะดูเรามีธุระของเราไงจะดูที่พักจะอะไรเพียงแค่ชั่วโมงกว่าๆที่เราผละออกจากสื่อโซเชียลชีวิตเปลี่ยนพอพี่กวงบอกเพิ่งออกเหรอเรื่องมันเยอะนะชีวิตอะเรื่องมันเยอะมากเลยมันถึงบอกไงว่าสุดท้ายคุณผู้ฟังเรื่องอะมันเยอะแต่อารมณ์คนอะตามทันเรื่องไหมพี่กวงโคตรหูไหมมันมีความถ้ามันเยอะมากๆอ่ะหมายถึงว่าถ้ามันสะสมเรื่องหลายๆเรื่องรวมกัน
1: อ
0: ่ะ
1: มันก็ตึบๆหน่อย
0: ใช่ไหมแล้วถ้ายิ่งเราเทคไซส์ไข่ไว้นะเราจะรู้สึกว่าอ้าวทำไมอ่ะถูกป่ะเพราะฉะนั้นนะคะใดๆเวลาคุณจะเข้าไปแสดงความคิดเห็น1 2 3และ4ยั้งมือไว้นิดยั้งใจไว้บ้างแล้วก็ต้องบอกตัวเองว่าเราเชื่อในทางนี้ก็ได้ไม่ผิดแต่เราไม่ได้รู้ทุกเรื่องทั้งหมดเพราะบางทีเราอ่านบทสรุปมาทางฝั่งเราหันซ้ายหันขวาถูกป่ะกลับมาที่ความรู้สึกเราก่อนว่าโอ้เราลุ้นมากเกินไปและใจเราเต้นตักๆเอ๊ะเราโกรธแทนเขาจนเราเป็นอย่างนี้เรามีความรู้สึกร่วมกันได้นะคะเอมพาธีเป็นสิ่งที่ต้องมีแต่ในขณะเดียวกันเราต้องเช็คความรู้สึกของตัวเราด้วยถ้ามันมากเกินไปเอมพาธีเก็บไว้ได้แต่ออกมาดูแลจิตใจตัวเองสักนิดนึงแล้วก็ช่วงเวลากลางวันแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังคล้อยบ่ายแบบนี้นะเราก็อยู่เป็นเพื่อนกันด้วยเพลงให้มันคลายเครียดนะพี่กวางเนาะเริ่มกับแสงแรกเลยแทงตาเลยแสงแรกปุ๊บมันแทงตาเข้าไปขององศาต่อกันที่คาตาไง ที่เปิดคาตาเพราะแสงแรกมันแยงไง เรื่องจินตนาการน่ะสูงส่งอยู่แล้วมันก็เลยรู้สึกอาวรณ
1: ์
0: ต่อจากโพลีแคทเพราะมันไม่ใช่เวลาของเราไงนนทนนกล่าวไว้แต่เราก็ต้องรักษาสิทธิ์ไหมพี่กวงถูกปะ
1: ครับ
0: เรื่องเป็นอย่างนี้คุณคิดว่าไงพอได้ไหม
1: คุณแต่งเรื่องด้วยคำเชื่อมเหรอครับ
0: ใช่
1: คร
0: ับ เรื่องเราชีวิตบางทีมันก็แค่นี้แหละค่ะคุณผู้ฟังไปเรื่อยๆเหนื่อยก็หยุดเอ๊ะแล้วทำไมมันไม่เพลย์
2: สวัสดีวันพฤหัสบดีจีบเธอก็เป็นทุกข์จีบชานมไข่มุกก็เป็นเบาหวานเอ้ยเลือกอะไรดีเนี่ย
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: พอดแคสต์ใหม่เจาะลึกอินไซต์ชีวิตคนวัยทำงานใต้โต๊ะพอดแคสต์ Work Life United ประเดิม EP 1 Work Life ใน SCG เปิดโต๊ะพูดคุยมุมเรียวๆจากคนทำงาน2เจนขององค์กรในฝันคนไทยทุกรุ่นอย่าง SCG Host โดย DJ เผือก DJ Art ดูพร้อมกัน19ตุลาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนคนทำงานโดย SCG องค์กรแห่งโอกาส
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: วนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อแม่ผู้ดิ้นรนส่งลูกสาวไปเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศแต่ลูกกลับหายตัวไปหลังเข้าไปพัวพันกับพิธีกรรมลึกลับของครอบครัวโฮสต
1: ์ลูกน้าหายติดต่อไม่ได้เลย
0: เธอจึงต้องเดินทางตามหาลูกกลับมาโดยไม่รู้ว่าลูกสาวที่กลับบ้านมาอาจไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไป Exchange เรียนแลกผี3ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร
2: ์ EFM Fandom Live
3: มิงมิงเนจูนสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะ
3: เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่านะคะช
4: ื่
3: อเกมว่า School of Love โรงเรียนสอนรักทุกภารกิจจะสอนให้หมิงเนฟรู้จักกับคำว่ารัก
4: โลเคชั่นที่2คือห้องสมุดนะครับสถานที
5: ่
4: ส่งเสียงไม่ได
6: ้เรียกว่าคุณต้องทายคำอีกฝ่ายโดยการอ่านปากคนนึงใบ้คนนึงทายแล้วก็สลับกัน
3: มาเริ่มเลย
5: Love you babyแมงกินฟันละ
6: โอ้โห
5: ใช่เป็นแฟนกันนะPEN ปากกา
7: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ร่วมส่งความฟินด้วยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงโจ
9: ้ EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยห้ามบินโดรนในพื้นที่ VTR1 Bangkok City เพื่อรักษาความปลอดภัยการประชุม IMF World Bank 2026และราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แถลงเสื้อสูบรถน้องพายุผิดสเปคสักครู่กลับมาติดตามครับ
11: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
12: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
13: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
15: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
16: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
17: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
18: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
17: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
18: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
17: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานของ

0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
1: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาแถลงชี้แจงกรณีการแข่งขันโกคาร์ทรถน้องพายุเครื่องยนต์ไม่ถูกต้องตามกฎและจะส่งผลกลับไปยังผู้จัดเพื่อทำการประกาศผลการแข่งขันซึ่งทางราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยมีหน้าที่ดูแลกติกาเท่านั้นกระทรวงคมนาคมออกประกาศงดการบังคับหรือปล่อยอากาศยานไร้คนขับประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกหรือโดรนในพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะ VTR 1บางกอกซิตี้ในวันที่16ตุลาคม2569คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
3: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประกาศระงับการใช้งานอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเป็นการชั่วคราวในพื้นที่ห้วงอากาศห่วงห้าม VTR 1กรุงเทพมหานครตลอดวันที่16ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา 00:01 นจนถึง 23:59 นตามเวลาในประเทศไทยครอบคลุมพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และบริเวณโดยรอบเพื่อรักษาความปลอดภัยและให้การจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับผู้มีความประสงค์ต้องการใช้งานโดรนเพื่อปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการจัดงานโดยตรงจะต้องดำเนินการดังนี้ยื่นคำขอล่วงหน้าแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติการปฏิบัติตามข้อกำหนดปฏิบัติตามคำสั่งและเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจกำหนดอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้ใช้งานโดรนและประชาชนทั่วไปงดบินโดรนบริเวณที่ห่วงห้ามตลอดช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและประชาชนและการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวมีความสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยทั้งยังเป็นการสนับสนุนการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
2: กองทัพเรือฝึกซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งที่10เตรียมพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน6พฤศจิกายนปิดการสัญจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานสังฮีถึงสะพานพุทธคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
4: กองทัพเรือจัดการฝึกจัดรูปขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายน2569โดยในวันนี้วันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมมีการฝึกซ้อมย่อครั้งที่10ตั้งแต่เวลา 12:00 นส่งผลให้มีการปิดการสัญจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานสังฮีถึงสะพานพุทธขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางและขออภัยในความไม่สะดวกสำหรับการฝึกซ้อมใหญ่กำหนดจัดขึ้น2ครั้งได้แก่วันที่21และ28ตุลาคมนี้ส่วนวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569การจัดขบวนครั้งนี้ใช้กำลังพลจากหน่วยต่างๆของกองทัพเรือจำนวน 2,200 นายและเรือพระราชพิธี52ลำจัดเป็น5ริ้ว3สายมีความยาว 1,280 เมตรและกว้าง90เมตรทั้งนี้ประชาชนสามารถชมการฝึกซ้อมและร่วมเฝ้ารับเสด็จได้ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีถึงวัดอรุณราชวรารามโดยกำลังพลของกองทัพเรือทุกนายมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปอย่างเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
5: รักชาติศาสตร์กษัตริย์คือคุณสมบัติของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: EFM News Foods
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงโจ้เช็คเพียบประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
10: เรื่องร้ายๆที่เข้ามาจะเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเวลาผ่านไป
11: EFM Playlist of the Week
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
13: Number 1

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: ฉันจะพาเธอลอยตอนนี้ฉันไม่ลอยแล้วเพราะว่าฉันติดลมฝนตกแล้วนะคะวันที่ไม่ได้เตือนมาใช่ป่ะเขาไม่ได้เน้นวันนี้ใช่พี่หวงตอนนั้นเขาเน้น10 11 12ใช่ป่ะที่เน้นกันอ่ะที่กังวลกันอ่ะไม่ค่อยกล้ากันอ่ะแล้วก็แดดแจ๋วันนี้ไม่ได้เน้นอะไรมากแต่ถ้าดูใน forecast อากาศมันติดกันทุกวันนะคะที่บอกว่าจะตกก็เอาเป็นว่าคุณผู้ฟังเดินทางดีๆไม่ว่าจะไปไหนมาไหนนะคะค่อยๆขับรถก็แล้วกันเนาะเพราะบางสถานที่มีปิดนะเมื่อเช้ามีบางจังหวะคนก็จะรถติดอยู่ตรงสุขุมวิทเส้นอโศกอยู่นิดหน่อยก็กั้นเลยเหมือนกันมีการประท้วงอะไรเกี่ยวกับเรื่องของ IMF ค่ะก็ควรจะต้องติดตามกันส่วนคุณผู้ฟังที่บอกว่าสวัสดีค่ะแวะมาทักทายตอนนี้อยู่บนรถไฟมุ่งหน้าโทยาม่าไปจากโทยาม่าไปทาคายาม่าเปิด EFM ฟังระหว่างทางไปด้วยความขอบคุณกับคุณผู้ฟังตั้งแต่เรามีแอปพลิเคชัน Atom ฟังฟินทำให้คุณผู้ฟังไม่ว่าจะไปไหนพกเราไปได้หมดนะพี่กวงมันจริงนะเออไปทาคายาม่าก็ขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขนะคะก็จะไปกี่วันน่ะนั่นก็สัก 2-3 วันไหมหรือยังไงหรือจะเบสตรงนั้นแล้วเดี๋ยวไปกิฟู่ไปอะไรตรงนั้นหรือเปล่าหรืออะไรอย่างไรหรือจะไปชิลาอะไรนะไปชิลาคาวาโกะเหรอจำจะชิลาอะไรที่เป็นบ้านสูงสูงไงที่ชอบอยู่ในฉากนิยายพี่กวางอ้อมจำไม่ได้ที่เขาจะมีเปิดไฟในช่วงเดือนมกราที่เป็นบ้านญี่ปุ่นบ้านโบราณที่มันจะเป็นแบบสูงสูงอ่ะชิลาคาวาโกะมั้งถ้าจำไม่ผิดนะฉันเคยเดินทะแดดไปใช้ชีวิตโซซัสโซเซฟังถ้าไปทาคายาม่าเนื้อถ้าทานเนื้อก็เนื้อฮิดะแต่ทุกอย่างต้องพอประมาณนะคะถ้าคุณผู้ฟังเป็นวัยรุ่นเนื้อที่ติดมันก็ยังน่าจะไหวอยู่เพราะเราก็ไม่ใช่เรื่องของฟันฟางนะมันเป็นเรื่องของการรับได้ของเนื้อที่เลี่ยนหรือไม่เลี่ยนเพราะเนื้อฮิดะนี่สำหรับอ้อมอ่ะมันเลี่ยนพอสมควรออกออกมาเลยหลังจากนั้นกินเนื้อติดมันไม่ได้พักใหญ่ตายดับอ้วกแตกอยู่คนเดียวการที่เราไปอ้วกแตกอ้วกแตนนอนสลบอยู่ที่ญี่ปุ่นคนเดียวพี่กวงว่าชีวิตเป็นไงน่าตื่นเต้นป่ะ
3: อุตส่าห์ไปถึงนะ
2: อุตส่าห์ไปแล้วไปนอนสลบฟุบอยู่ตรงนั้นนะคะแต่มันเกิดขึ้นได้จริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งคือคุณฟังต้องมีประกันด้วยแล้วก็มีเบอร์คนที่ติดต่อได้แต่เดี๋ยวนี้มันง่ายขึ้นจริงนะไอ้ระบบโทรศัพท์บ้านเราอ่ะพอไปถึงนู่นปั๊บฟับก็อย่าลืมบอกใครให้แบบคอยเช็คกันเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยนะคะเพราะอะไรบางอย่างมันเกิดขึ้นได้เสมอคุณฟังอันนี้ด้วยความเป็นห่วงอยากให้เที่ยวอย่างมีความสุขถูกปะล่ะแต่ว่ามีอะไรส่งข่าวด้วยนะคุณผู้ฟังแต่ยังไม่1พฤศจิกยังเป็นถ้าญี่ปุ่นยังเป็นแท็กยังเป็นดิวตี้ฟรีอยู่เอ้ยไม่ใช่เป็นยังไม่ใช้ระบบแท็กรีฟันยังสบายถ้าใครจะไปแล้วเจอระบบแท็กรีฟันช่วยส่งข่าวด้วยนะคะ
0: อังคารคลุมโปง
4: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
2: คืนอังคารหน้าเจอกับคุณนัทกู้ภัยค่ะคุณผู้ฟังติดตามทุกคืนวันอังคารกับอังคารคลุมโป่งตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: อังคารคลุมโป่ง
4: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: สวัสดีวันพฤหัสบดีความรักยังไม่เข้าตาแต่งานเนี่ยเข้ามาจัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ระวังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: มีโอกาสมีโอกาส
5: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ไม่วันลืมแต่ว่า
1: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดล้อโบรกเกอร์โดยเงินติดล้อโทร1501
3: สำหรับ First Jobber นะคะหรือคนที่กำลังจะก้าวมาสู่ First Jobber อาจจะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะเราควรจะทำงานให้ตรงสายที่เรียนมาโดยตรงหรือเปล่ามันมีทั้งคนที่บอกว่าควรบางคนก็บอกว่าจากประสบการณ์ไม่เป็นไรเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพี่มะตูมนะคะซีเนียร์มาร์เก็ตติ้งแมเนเจอร์จาก JobsDB by C ก็มานั่งให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานในชีวิตจริงนะคะแล้วก็มีคุณบอสนะคะที่เป็นตัวแทนจาก First Jobber ที่เรียกได้ว่าก็เรื่องที่เราคุยกันนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นน้องๆที่กำลังจะมองหางานเตรียมตัวจากการที่กำลังจะเรียนจบเนี่ยลองฟังไว้อีกเป็นอีกทางเลือกนึงก็ดีนะคะไม่ได้บอกว่าทางเลือกไหนถูกที่สุดแต่เราฟังไว้อะไรที่ใช่และเหมาะกับเราค่ะกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB โค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบที่ประกันติดโลกมีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501ค่ะ
1: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบ.ที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501

0: ง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกินมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะกินเนาะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ อ้อมค่ะ
3: EFM New Release
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินเนาะสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและชวนแฟนชวนพ่อแม่มาดูหนังไทยชวนคนไทยดูหนังไทย

0: FM New Release สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
1: New Release นะคะจะเป็นใครไปไม่ได้เลยถ้าชื่อเพลงคือจะกอดเธอไว้ไม่ปล่อยให้หายไปอีกเลยใช่ปะกวงยาวขนาดนี้ No One Else นะคะกับสยามโมมาฟีเจอริ่งไปด้วยกันนะคะและแน่นอนต้องขอบคุณสำหรับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
3: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
2: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
5: หนูไปเดทกับคนแปลกๆตอนที่เราเริ่มรู้จักกันเนี่ยมันเป็นช่วงก่อนเกิดน้ำท่วมถ้ามาหาเราหน่อยเฮ้ยใจเย็นน้ำท่วมถ้าเธอไม่มาเราจะไม่คุยเลยนะเราไม่ได้พิศวาสเขาแต่เราอยากรู้ว่าเออไปก็ได้หนูก็นั่ง BTS ไปถึงนู่นถึงที่ไหนแล้วเฮ้ยเธอมารีดเสื้อให้เราหน่อยได้ไหมอ่ะไม่รีดเขาก็มารับไปคาเฟ่กันก่อนไหมแต่มันแพงมากเลยมันแพงมาก
6: ตอนนี้แชทถามว่าหล่อไหมอ่ะ
5: คือเขาใส่คอนแทคเลนส์ตาแป๋วอ่ะหนูก็บอกมันว่าเธอเรารู้สึกว่าแบบเราไม่ได้คิดกับเธอแบบนั้นก็โมโหหนูเธอแม่งทำเราเสียเวลามากเลยเออก็ดีเราแล้วมันก็ลุกไปเลยก่อนมาไปบอกอย่าเอาเราเอาไปนินทาใครนะเว้ยกูไม่นินทากับเพื่อนหรอกเจอกูแน่พุทธอพุทโธ
7: โดนแล้วไอตีตาแป๋ว
8: ตาแป๋วถ้าได้ฟังนะคะตาแป๋วโทรมาอินบ็อกซ์มาได้นะเราจะฟังความสองข้าง
6: ทั้งหลายทั้งมวลนะสองคนนี้เหมาะกัน
0: พุทธอพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
0: EFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
12: สนับสนุนโดยยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
13: ระวังนะลูก
14: ค่อยๆวิ่งนะลูก
13: อย่าปีนสูงนะ
14: เดี๋ยวล้มนะลูก
15: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
16: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
17: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
18: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
17: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
18: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
17: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนาน

0: คมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
6: IMF ห่วงเทคโนโลยี AI มาพร้อมกับความเสี่ยงการโจมตีทางไซเบอร์ได้เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันหากสิ่งเหล่านี้พุ่งเป้าไประบบการเงินจะกลายเป็นความเสี่ยงต่อความมั่นคงเครือข่ายต่อต้าน IMF ชุมนุมประกาศค้างคืนหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจสะท้อนเสียงผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายทางเศรษฐกิจบางช่วงเกิดการปะทะกันระหว่างตำรวจและผู้ชุมนุมขณะที่ผู้ชุมนุมพยายามติดป้ายบนสะพานลอยเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้านโฆษกตำรวจยันยังไม่ดำเนินคดีกับม็อบ IMF ยันไม่ใช้ความรุนแรงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายรัฐบาลยันข่าวเจ้าหน้าที่บริหาร IMF ตำหนิประเทศไทยเป็นเรื่องเท็จชี้จงใจดิสเครดิตทำแปดเปื้อนส่งศูนย์ข่าวปลอมตรวจสอบแล้วแนะประชาชนเช็คก่อนแชร์บอกไม่ต้องชอบหรือมองเป็นผลงานรัฐบาลแต่ขอให้ช่วยกันสนับสนุนอย่างสร้างสรรค์สื่อโลกรอยเตอร์สินหัวชมไทยแกร่งรับมือวิกฤตเศรษฐกิจพลังงานได้ดีรัฐบาลไม่ได้มองข้ามเศรษฐกิจโตช้ารายได้ประชาชนตำรวจนครบาลแจ้งเลี่ยงเส้นทางถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่แยกอโศกมนตรีถนนสุขุมวิทถึงแยกพระราม4ตั้งแต่15-16ตุลาคมนี้เพื่อความปลอดภัยในการประชุมระดับโลก IMF World Bank 2026คณะผู้แทนไทยกัมพูชาร่วมประชุมอันคลอสครั้งที่2วันแรกประชุมแบบปิดไม่ให้สื่อเข้าร่วมนายกให้การต้อนรับประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ22ปีฉลอง95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตรองโฆษกรัฐบาลขออย่ามองแค่ตัวเลขเดียว GDP 2%มาวัดค่าประเทศไทยยันเศรษฐกิจโตต่อเนื่องเช็คเลยเงินเข้าวันนี้ปภ.ออมสินลุยโอนเยียวยาน้ำท่วมรอบใหม่ 149,911 ครัวเรือนทุ่มก้อนโตทะลุพันล้านครอบคลุม17จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครอธิบดีกรมโยธาแจงดราม่าอดีตปลัดมหาดไทยแค่ความเห็นส่วนตัวยันจบแล้วไม่มีต่อความยาวสาวความยืดมหาดไทยอย่างรักกันดีทบ.โต้กัมพูชาใช้เวทีโลกกล่าวหาไทยด้วยข้อมูลบิดเบือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าบั่นทอนบรรยากาศการแก้ไขปัญหาพร้อมย้ำไทยยึดหลักมนุษยธรรมและเคารพกฎหมายระหว่างประเทศกทม.เปิดประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้รับน้ำจากปทุมธานีพร้อมเฝ้าระวังต่อเนื่องเตือน11ชุมชนนอกแนวคันจุดฝันหลอระวังน้ำรั่วซึมแนวเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือ CAATแจ้งกฎใหม่สนามบินค้นกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารโดยไม่ต้องแจ้งเจ้าของเริ่มพรุ่งนี้16ตุลาคม69โดยเปิดตรวจเฉพาะกรณีพบสิ่งของต้องสงสัยและต้องมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย2คนร่วมกันตรวจโดยยึดหลักมาตรฐานสากลตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการทลาย2เครือข่ายพนันออนไลน์ทั้งแอปเนโกคาสิโนและหวยเถื่อนผ่านไลน์บุกค้น6จุดเชียงใหม่เชียงรายและขอนแก่นจับผู้ต้องหา6รายพบเงินหมุนเวียนรวมกว่า330ล้านบาทต่อเดือนราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาแถลงว่ารถที่พายุใช้ผิดกฎทางเทคนิคโดยจะส่งผลกลับไปยังผู้จัดเพื่อทำการประกาศผลการแข่งขันโดยทางรยศท.มีหน้าที่ดูแลกติกาเท่านั้นกรมอุตุคาดฤดูหนาว69มาช้า1สัปดาห์กทม.ต่ำสุด19องศาเตือนภาคใต้รับมือฝนตกชุกหนาแน่นสำนักงานสลากแจ้งเลื่อนการออกรางวัลงวด16ธันวาคม2569เป็นวันที่17ธันวาคม2569
7: อุบัติเหตุลดได้ด้วยน้ำใจบนท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ยอมรับความผิดพลาดแล้วมองเป็นโอกาสในการเรียนรู้ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับทุกความเหนื่อยล้าเพื่อเพิ่มพลังในการเริ่มต้นวันใหม่ไปด้วยกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: EFN News
11: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
12: ลุกขึ้นเริ่มต้นใหม่มองเห็นโอกาสที่สดใสในแต่ละวัน
13: Inspiration
11: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
14: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: EFM DJ Playlist by
16: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: คุณอยู่กับอ้อมนะคะกับ EFM ค่ะเมื่อกี้ก็มีคนสนใจว่าพี่คุยอะไรอะคะพี่ดูแบบจริงจังดูแบบก็คุยตามข่าวที่เห็นแล้วค่ะคุณผู้ฟังบางทีเราก็ต้องคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนว่าอ๋อวิธีมองเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็แต่ว่าเรื่องต้องจบไหมคุณผู้ฟังอะเพราะว่าหลายๆคนก็แบกความเครียดในการบางทีหลายๆครั้งเราจะรู้สึกว่าแบกความเครียดเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของเรากันซะส่วนใหญ่เพราะเราเอาใจช่วยหรือเอมพัตตี้ที่มากเกินไปของเรามันก็อาจจะส่งผลทำให้สมองของเราและจิตใจของเรามันวืดวาดได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะติดตามข่าวสารอะไรก็แล้วแต่ค่อยๆดูนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความมาว่าโอ้เพิ่งเคยได้ฟังเวอร์ชันนี้ที่นักร้องชื่ออ้อมร้องและพี่อ้อมเปิดนานๆคุณผู้ฟังเจอมาทีก็โอ้เปิดได้ก็เปิดต่อจากกาอะไรอย่างเงี้ยแม่นะคะนานๆจะมาทีลงมาพอดีก็เปิดไปนะคะอ่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความว่ากำลังจะไปเที่ยวนู่นนี่นั่นก็ขอให้คุณเดินทางปลอดภัยนะคะเดินทางไปที่ไหนก็เผื่อเวลาของคุณไว้สักนิดหนึ่งก็แล้วกันค่ะระหว่างทางที่คุณจะไปเที่ยวเก็บสิ่งนี้เอาไว้คิดไปด้วยกันได้นะคะและคุณมีเวลาให้ไตร่ตรองให้คิดก่อนได้ค่ะกับการออมนะคะอยากเริ่มออมวันนี้ไม่ต้องรอมีเขาเรียกว่าไม่ต้องรอให้เรามีเงินเยอะขนาดที่แบบโอ้ยมหาศาลมากมายเอาสัก 10,000 บาทพอดีอาจจะไม่มากแล้วอาจจะไม่น้อยเกินไปนะคะตัวเลขตรงนี้ค่ะพอคุณถึง1บาทปุ๊บคุณเริ่มออมได้แล้วกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะคะจากธนาคารออมสินฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำนะคะเพียง 10,000 บาทอย่างที่ออมบอกค่ะไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเลือกออม9เดือนนะคะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีหรือฝากน้อยกว่า1ล้านบาทเนี่ยจะรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.95% ต่อปีหรือถ้าคุณอยากออมนานขึ้นเอาแบบ11เดือนก็จะคือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.10% ต่อปีหรือถ้าน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.05% ต่อปีทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าคุณจะเลือกฝากเลือกออมแบบไหนนะคะก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาคุณมีเวลาคิดจนถึง30ธันวาคมนะคะคุณฝากได้ถึงวันนั้นค่ะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
3: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
4: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
2: ติดตามกันนะคะสำหรับพุทธอพุทธโธเมื่อคืนนี้นะคะถ้าคุณเรียกตุ๊กตุ๊กแล้วเจอเขาคิดราคาเหมือนนั่ง first class อ่ะคุณจะทำยังไงจำนวนโหวตของเรานะคะ 74% หาคันใหม่ครับพี่74% ว่าไปขนาดนั้นแล้วคุณล่ะคะถ้าเจอสิ่งนี้จะเป็นยังไงพุธหน้าเจอกันกับคุณผู้ฟังน้องหอมติดธุระพี่อ้อมก็ต้องมานั่งตรงนี้กับพี่เผือกและพี่เติ้ลเจอกันพร้อมๆกันฟังไปด้วยกันนะคะกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปากคอนเอฟวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
3: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
4: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
5: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
6: สวัสดีวันพฤหัสบดีความรักไม่เคยวิ่งเข้าหาแต่งานฟรีเนี่ยวิ่งมาว้าวไว
4: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ชีขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังปังลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
1: ไม่ต้องยืนในที่ที่ดีที่สุดจงยืนในที่ที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดก็พอ

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ

BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธ.ก.ส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส.

0: โปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
2: ่ก็ได้สนุกไปด้วยกันเฮ
3: ้กระเป๋าเดินทางหนึ่งถูกก๊อปอีกหนึ่งภูเก็ตคนเดียวชิวๆ
4: เป้ใบใหญ่อุปกรณ์แคมปิ้งทุ่มแสลงหลวงกับแก๊งเพื่อนๆสบายสบาย
3: สัมภาระเยอะขนาดนี้ไม่ว่าจะแพลนเที่ยวที่ไหนทริปใกล้หรือไกล
4: พี่ไพรก็พร้อมส่งด่วนของทุกชิ้นถึงจุดหมายทั่วประเทศ Travel Light เที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
5: แค่ฉีกซองเดนมาร์ก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie, it's Denmark.

0: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: เตรียมตัวส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านนะคะแล้วก็ส่งคุณผู้ฟังที่เที่ยวอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ที่ให้มีความสุขเดินทางปลอดภัยกันทุกคนแล้วหวังว่าถ้าคุณใช้รถใช้ถนนจะเจอคนที่ปฏิบัติตามกฎเท่าที่จะเป็นได้เพราะอย่างล่าสุดก็ชี้ชวนให้ควงๆมาดูรูปนี้ดิโคตรแปลกแต่มันไม่ใช่ครั้งที่หนึ่งค่ะสะพานกลับรถหลายที่บางทีมีไว้สำหรับมอเตอร์ไซค์เมื่อมีสะพานกลับรถสำหรับมอเตอร์ไซค์มันเป็นที่สำหรับมอเตอร์ไซค์จริงๆแต่ว่าบางครั้งบางกรณีอาจจะมีรถเก๋งบางคันเข้าใจว่ามอเตอร์ไซค์ใหญ่พอเราสำหรับเราก็คงพอๆกันเอารถเก๋งขึ้นไปขับบนมอเตอร์ไซค์ต้องร้องเพลงพี่เบิร์ดนะคะกลับตัวก็ไม่ได้ให้ไปต่อไปก็คงไม่ถึงติดแครกแครกอันนี้น่าสนใจนะคะและความเสียหายที่เกิดขึ้นใครรับผิดชอบถ้ามันมีและน้ำหนักของรถบนนั้นที่อยู่บนสะพานที่มีไว้สำหรับรถมอเตอร์ไซค์มันได้หรือเปล่าอ่ะดูแลกันให้ดีๆนะคะแล้วก็อย่ามัวแต่ส่องอย่ามัวแต่ไลฟ์กันจนไม่ได้มองถนนหนทางอันตรายบางทีมันมาใกล้ตัวจนเราไม่รู้ตัวได้เหมือนกันนะคะดูแลตัวเองเยอะๆค่ะพรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมนะคะส่วนเพลงที่คุณขออาจจะเปิดได้ไม่ครบแต่พยายามอยู่ค่ะใครที่อยากฟังพี่แบงค์กับความทรงจำฟังได้เลยสำหรับเพลย์ลิสต์ชั่วโมงนี้ส่งท้ายสวัสดีค่ะ
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย156
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะตอนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปหมดห่วงเรื่องกระเป๋าสัมภาระ Travel Right ฝากเก็บฝากส่งที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อ
3: EFM News

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
3: เป้าหมายมีไว้พุ่งชนคำพูดคนมีไว้เป็นแรงผลักดัน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
7: Number 8

0: พลงจากพี่ๆวงเคลียร์คุณผู้ฟังพระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงนะฮะที่ล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็กลายมาเป็นไฮสครัมเบอร์ด้วยนะฮะเพลงแต่ดับสูงสุดประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ไต่มาถึง17ขั้นเลยอ่ะ9ขั้นสิจากอันดับที่17นะฮะมาจบที่อันดับที่8ในส่วนของท็อป10เรียบร้อยแล้วจ้ะ
1: EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Soulsafe ครับ

ส่งคะแนนให้น้องคาตากันเยอะเลยนะฮะเห็นข้อความในแอปพลิเคชันเนทามฟังฟินงานจากน้องนุนิว X กับโบกิเลออนนะครับหยิบมาฝากกันในช่วงเย็นแล้วก็แน่นอนวันนี้พี่ดาวลายต่อเนื่องนะครูฟังดีเจพาริสช่วงของเย็นวันพฤหัสบดีนะครับอยู่กับโซเซฟนะครับสวัสดีช่วงเย็นแบบว่าคลึ้มคลึ้มเงินด้วยมีฝนตกไปช่วงหนึ่งนะประมาณสัก 4-5 โมงคูฟังแล้วก็ปาแป๊บเดียวแล้วก็ไปเลยนะฮะฟิลที่เหมือนมาดับอากาศร้อนสักนิดหนึ่งนะครับช่วงของเย็นมาพฤหัสนี้เราอยู่กัน4ชั่วโมงเลยนะฮะตั้งแต่6โมงถึง4ทุ่มนะครับเพราะว่าเดี๋ยว2ทุ่มครึ่งเนี่ยเราไปต่อกันด้วยกับ Ear Fan Phantom Live ที่เราจะต้อนรับ2นักแสดงจาก New The Series กันส่วนอยากฟังเพลงไหนชั่วโมงนี้รีเควสต์มาเลยนะเอาตรงตามใจเลยที่แอปเอทามฟังฟินนะ

พลง Feel Good มากคุณผู้ฟังครับเป็นซิงเกิลแรกจากอัลบั้มใหม่ของพี่อะตอมด้วยนะฮะชื่อเพลงว่า Oasis คุณผู้ฟังที่ได้พี่บิ๊กดีเจราดมาฟีเจอริ่งนะฮะชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังมาเติมนอกจากเติมเพลงดีๆแล้วมาเติมความอร่อยกับเจ้าเหมียวกันหน่อยนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพโปรตีนอันนี้สำคัญมากๆเลยเชิญชวนทุกคนนะฮะมาเติมโปรตีนจากเนื้อสัตว์แท้ให้เจ้าเหมียวที่บ้านกันนะครับด้วยอาหารแมวกินโนะ Real Meat Fish Diet แบรนด์อันดับ1จากญี่ปุ่นนะครับซึ่งเขาเป็นอาหารเม็ดที่ผสมฟรีสไตล์จากเนื้อสัตว์แท้เลยจุดเด่นก็คือฟรีสไตล์ที่ผสมกับอาหารเนี่ยชิ้นเล็กมากคุณผู้ฟังขนาดเม็ดอยู่ที่ 4-6 มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับไซส์เนี่ยพอๆกับเม็ดอาหารเลยช่วยให้น้องแมวเนี่ยไม่เลือกกินแต่เม็ดฟรีสไตล์เข้าไปนะครับแต่ว่ายังกินฟรีสไตล์ไปพร้อมกับเม็ดอาหารได้เลยทำให้น้องแมวบ้านเราเนี่ยได้สารอาหารที่ครบถ้วนนะครับแล้วก็ความหลากหลายจากโปรตีนคุณภาพสูงที่ทำมาจากเนื้อสัตว์แบบแท้ๆแถมยังอร่อยกินได้ไม่เบื่อเลยนี่คือสิ่งที่ได้จากอาหารแมวกินโนะ Real Meat Fish Diet นะฮะซึ่งกินโนะเนี่ยเขาผสมมาในปริมาณที่ลงตัวมากๆนะฮะบ้านไหนแบบว่าเอ๊ะจะยังไงดีนะแมวบ้านฉันจะชอบหรือเปล่าจริงๆเขามีขนาดทดลองนะฮะที่ให้ลองกันแบบว่าจุใจไปเลยแต่ว่าใครชอบอยู่แล้วก็ไปจัดกันได้อย่างเต็มที่นะครับเพิ่มความสะดวกให้กับพ่อแม่แมวรุ่นใหม่แบบเราๆไม่ต้องมาผสมเองเพราะว่าเอาจริงๆผมก็ผสมไม่เป็น จะทำให้น้องแมวที่เราที่เรารักเนี่ยอร่อยด้วยเนี่ยมันก็ต้องแบบเต็มที่ให้เขานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหาซื้อได้เลยครับที่ร้านขายอาหารสัตว์ชั้นนำนะครับแล้วก็ร้านค้าทางการที่ยูนิชามเพชรเลย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจ Process ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
3: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกส

0: เพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: สวัสดีวันพฤหัสบดีเลือกทานผลไม้ฉ่ำน้ำเช่นแตงโมหรือสับปะรดช่วยคลายร้อนและเพิ่มความสดชื่นได้ดีเลยนะครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Soulsafe ครับ

FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและชวนแฟนชวนพ่อแม่มาดูหนังไทยชวนคนไทยดูหนังไทย

0: เรียกว่าเซอร์ไพรส์แฟนๆแบบต่อเนื่องจริงนะนี่คือซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยจากน้องๆวง Proxy นะครับ X กับน้องแก้วชานี่ด้วยเพลงนี้ชื่อว่า Baby Girl คุณผู้ฟังที่มาในสไตล์ของ Dance Hall กลิ่นอายเม็กซิกันเลยนะฮะแล้วก็มาในแนวสนุกๆด้วยแถมมิวสิกวิดีโอได้เห็นแบบพี่โกตินะฮะเล่นกับน้องๆ Proxy ได้แบบว่าเอาจริงสนุกมากเลยนะอยากให้ไปดูมิวสิกวิดีโอกันนะฮะก็หยิบมาฝากกันชั่วโมงนี้กับ EFM New Release นะครับขอบคุณด้วยสำหรับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนครับและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วก็อย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจ้ะ
1: EFM New Release
2: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ SoSafe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: มี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: ชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อแม่ผู้ดิ้นรนส่งลูกสาวไปเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศแต่ลูกกลับหายตัวไปหลังเข้าไปพัวพันกับพิธีกรรมลึกลับของครอบครัวโฮส
2: ลูกน้าหายติดต่อไม่ได้เลย
1: เธอจึงต้องเดินทางตามหาลูกกลับมาโดยไม่รู้ว่าลูกสาวที่กลับบ้านมาอาจไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไป Exchange เรียนแลกผี3ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร
3: ์ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
6: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
7: หออยอหอยกอปอกาป๋อง
8: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
5: วันพุธ
6: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
9: แฉข่าวเช้า First Class
5: วันพฤหัสและวันศุกร์
6: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
9: มแฉข่าวเช้า
10: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
11: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและHey Goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: ทุกประสบการณ์สอนเราเสมอ
14: Inspiration
15: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
13: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
16: EFM Playlist of the Week
17: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
18: Number 6

EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ

0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี by SPM แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรัก
2: 2ทุ่มครึ่งคืนนี้คุณผู้ฟังครับกับ EFM Fandom Life เดี๋ยวมาต้อนรับ2นักแสดงจาก New The Series กันนะครับพี่บอสแล้วก็พี่ตรงๆนะครับแล้วก็ชั่วโมงแรกของเราอยากให้มากันเยอะๆเลยเพราะว่าเราจะมาบอกกติกานะฮะเพราะว่าชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยเราจะมีกิจกรรมให้พี่บอสพี่ตรงๆเนี่ยโทรกลับไปหาแฟนคลับแบบเต็มๆเลยนะฮะ3สายด้วยกันใครอยากเป็นผู้โชคดีก็เดี๋ยว2ทุ่มครึ่งมาฟังกติกาไปด้วยกันนะฮะขอบคุณด้วยนะสำหรับอาหารแมวมิมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมิมี่ดีดีทุกมื้อเลย
0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมิมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมีดีดีทุกมือ
3: EFM DJ Playlist by
2: DJ Soulsafe ครับ

ซิงเกิลรีเควสครับชั่วโมงนี้มากับงานของพี่เป๊กผลิตโชคนะฮะ I've got you นั่นเองเข้าสู่ชั่วโมงที่2กันคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะติดตามซีรีส์ของช่องวัน31ที่ใช้คำว่ามาแรงมากๆเลยนี่คือโค้งสุดท้ายแล้วเพราะว่าใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะฮะกับเรื่องราวของคลึงนะฮะกำลังเดินทางเข้าสู่ช่วงสำคัญเลยกับเรื่องราวที่คนติดตามหัตถาและพัดใช่ไหมความสัมพันธ์ระหว่างเขา2คนที่กำลังจะเดินมาถึงทางตันนะครับก็ใครที่ติดตามอยู่ช่วงนี้กำลังจะสิ้นสุดเรื่องราวแล้วก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงไคลแม็กซ์แล้วนะฮะสามารถย้อนดูคลึงกันได้แบบอันคัดเลยครบทั้ง6ตอนนะฮะก่อนจะเข้าสู่2ตอนสุดท้ายสามารถเข้าไปดูกันได้ที่แอปวันดีที่เดียวเลยแล้วว่าถ้าใครสมัครสมาชิกเนี่ยก็คือดูแบบไม่มีโฆษณาขั้นและหลายๆครั้งเนี่ยเขาก็จะมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากแฟนๆวันดีตลอดด้วยนะครับชั่วโมงนี้เดี๋ยวก่อนที่จะลาทางวิทยุกันไปนะครับเดี๋ยวมี4ซิงเกิลนะฮะปิดท้ายชั่วโมงเรดิโอด้วยกันนะครับส่งกันมามีงานจากพี่แว่นใหญ่รออยู่ด้วยส่วนหลังทุ่มครึ่งผมเปิดเพลงไหนให้ไม่ทันเดี๋ยวไปต่อกันที่แอป Airtime ฟังฟินนะฮะหรือว่าเว็บไซต์ airtime.live/efm นะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
0: EFM News
4: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
5: ร่วมข่าวเด่น
6: เป็นข่าวดัง
7: สารพันเรื่องราว
6: ใน
5: เคาะข่าวค่ำ
8: สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำค่ะทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกนะคะวันนี้เราเจอกันวันพฤหัสที่15ตุลาคม2569ค่ะทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณนะคะสามารถติดตามได้อีก1ช่องทางทาง Facebook News เคาะข่าวค่ำและสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ทางพอดแคสต์นะคะวันนี้ประเด็นสำคัญเรื่องใหญ่เลยราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยเผยผลการตรวจสอบรถโกคาร์ทของน้องพายุชี้ชัดว่าผิดกติกานะคะเรื่องการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ขณะที่ DSI บุกจับพนักงานโรงแรมโดยอ้างว่าเป็นอาจารย์มหาลัยชื่อดังทำวิจัยเพศวิถีหลอกนักเรียนส่งภาพคลิปลับหวังลวงไปข่มขืนค่ะพบหลักฐานเป็นไฟล์ลามกมากกว่า 5,000 ไฟล์ขณะที่เครือข่ายต่อต้านการประชุม IMF World Bank ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะก็จะเกิดการกระทบกระทั่งกับทางตำรวจด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวกันช่วงหน้าค่ะ
9: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
10: ้น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
11: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
12: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
13: ผมแห้งผมเสียผมแตกเลยผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
14: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่น

0: ไทยจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: รังทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือรังทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไทยดีเซล SSS วิ่งไกลๆก็ไม่ต้องเติม

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ข่าวค่ำช่วงแรกวันนี้นะคะเราไปกันที่ประเด็นร้อนเลยการประท้วงผลการแข่งขันโกคาร์ทของน้องพายุลูกคุณชมพู่อารยาและคุณน็อตวิษณุนะคะซึ่งน้องได้เข้าเส้นชัยเป็นที่หนึ่งแต่ปรากฏว่าคุณปอตนุพัฒน์ซึ่งเป็นคุณพ่อของน้องแมคลาเรนส์ค่ะก็ประท้วงนะคะบอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์นะคะก็คือตัวเสื้อสูบที่ไปเอาเสื้อสูบของปี2014มาใส่เอาไว้ในเครื่องยนต์ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่ามันอาจจะไม่เป็นธรรมกับผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด21ทีมหรือเปล่าปรากฏว่าผู้จัดก็ส่งเรื่องนี้ไปให้ทางราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยเป็นผู้ชี้ขาดนะคะวันนี้ผลออกมาแล้วค่ะทางราชยานยนต์ได้แถลงนะคะกรณีที่มีการแข่งขันโกคาร์ทค่ะโดยคุณพฤกรัตรัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์นะคะซึ่งเป็นนายกสมาคมบอกว่าการประท้วงการแข่งขันรถยนต์ก็ถือเป็นเรื่องปกตินะซึ่งรอบนี้เป็นการประท้วงข้อสงสัยในกติกาและเทคนิคไม่ได้ประท้วงตัวนักแข่งค่ะพอมีการประท้วงมาก็ต้องมีการตรวจสอบตามขั้นตอนทีนี้รถของน้องพายุคือรถหมายเลข69จากทีม DT Motorsport ทำผิดกติกาอันนี้รอยสทเนี่ยชี้ชัดเลยว่าทำผิดกติกาจริงๆจุดที่มันผิดก็คือเครื่องยนต์กราบซ้ายมีตัวเลขที่ผิดไปเพราะว่าตามกติกาแล้วตัวเลขเครื่องจะต้องเป็นตัวเลขเดียวกันคือมันเป็นต้องเป็นนัมเบอร์ที่เป็นเซตเดียวกันหมดแม้จะไม่อาจทราบได้ว่าจะทำให้รถแรงขึ้นหรือไม่คือประเด็นเรื่องรถแรงไม่แรงเนี่ยนักข่าวก็ถามนะแต่ว่าท่านนายกสมาคมเนี่ยบอกว่าขอไม่ตอบละกันว่ามันเป็นจุดที่ทำให้รถแรงขึ้นหรือไม่แรงหรือเปล่าเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเรื่องมันไม่จบก็จะไปเปิดภาพไปไล่กันอีกว่าเอาใครล้ำใครถอยอยู่มากกว่ากันนะคะก็อยากจะให้เรื่องนี้มันไม่เกิดดราม่าตามมาทีนี้อธิบายต่อประเด็นเรื่องของเสื้อสูบนะคะซึ่งคนที่เขาประท้วงเนี่ยเขาบอกว่าเสื้อสูบของรถคันที่น้องพายุขับเป็นเสื้อสูบของปี2014ซึ่งมันเป็นรุ่นเก่าใช่ไหมคะนายกสมาคมก็อธิบายว่าถ้าเป็นเสื้อสูบรุ่นใหม่2026มันจะมีจุดสังเกตได้ก็คือตัวเลเซอร์มาร์กกิ้งอยู่2จุดจะอยู่บนเสื้อสูบเลยค่ะแล้วก็มีโลโก้ IAME เป็นตัวเล็กๆอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดมันเป็นรุ่นเก่าที่น้องพายุใช้เนี่ยคือปี2014จะไม่มีเลเซอร์มาร์กกิ้งแล้วก็โลโก้เลยทีนี้อย่างที่บอกว่าจะมีผลกับความแรงของรถหรือเปล่าอันนี้ท่านบอกว่าขอไม่ตอบละกันนะคะแล้วก็จะต้องนำผลนี้ส่งกลับไปให้กับทางผู้จัดนะคะเพื่อจะได้เอาไปพิจารณาต่อว่าจะส่งผลกับการผลการแข่งขันอย่างไรต่อไปนะคะส่วนขั้นตอนการลงโทษนายกสมาคมก็อธิบายว่าตามหลักปกติแล้วถ้าหากพบการตรวจเลขเครื่องแล้วมันผิดกฎก็จะต้องมีการ disqualify ก็คือตัดสิทธิ์ลดลำดับให้ไปอยู่ลำดับสุดท้ายเลยแต่ว่าเขาแข่งกันมา3เลสถูกไหมคะน้องพายุเนี่ยเลส1เลส2ไม่ได้มีปัญหามามีปัญหาเลสที่3ก็ไม่ได้ส่งผลกับ2สนามแรกอันนี้นายกสมาคมบอกนะคะพอถามว่ามันจะต้องมีการแข่งขันใหม่ไหมอันนี้ท่านบอกว่าก็เป็นเรื่องของผู้จัดแล้วจะต้องไปพิจารณาดูว่าการแข่งรถถ้ามีการประท้วงมานะคะจะดำเนินการอย่างไรต่อไปแต่ท่านก็บอกว่าจริงๆเรื่องการประท้วงเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยมากเลยแต่ความจริงอ่ะมันควรต้องจบตั้งแต่ในสนามแล้วผู้จัดควรจะเป็นผู้ตัดสินว่าผลการแข่งขันเนี่ยจะเอายังไงแต่ปรากฏว่าก็มีการส่งเรื่องมาให้รยสท.ตัดสินใจนะคะในเรื่องนี้แต่ว่าทางทีมงานของน้องพายุก็ยังมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ได้นะคะแต่เรื่องผลการแข่งขันเนี่ยทางนายกสมาคมย้ำตลอดเลยว่ารยสท.ไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินได้

0: นะคะทำได้แค่ตอบเรื่องของเครื่องยนต์เท่านั้นเองค่ะทีนี้ปรากฏว่าหลังจากที่รยสท.แถลงข่าวนะคะฝั่งของเพจ DT Motorsport ซึ่งเป็นทีมช่างรถของน้องพายุค่ะก็โพสต์ข้อความบอกว่าขอน้อมรับคำตัดสินของรยสท.โดยไม่มีข้อโต้แย้งความผิดพลาดนี้เป็นของทีมทั้งหมดไม่ใช่ของน้องพายุซึ่งน้องขับรถตามที่ทีมเตรียมให้และข้อความที่อยู่ในเอกสารของโรงงานก็สร้างความสับสนให้แก่ผู้จัดการแข่งขันรวมถึงทีมตรวจสภาพจากโรงงานด้วยซึ่งก็มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันกับทีมทางทีมขอยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันจากนี้ไปจะใช้ความระมัดระวังในการตีความตามกติกามากขึ้นโดยจะสอบถามผู้จัดการแข่งขันผู้ควบคุมกติกาโรงงานผู้ผลิตให้เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนดำเนินการใดๆเพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดทุกประการอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็ใช้พื้นที่นี้ขอโทษครอบครัวของน้องพายุรวมไปถึงผู้เข้าแข่งขันทุกคนนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับนักแข่งทุกท่านที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันครั้งนี้นะคะรวมไปถึงคนที่ได้ไปจบบนโพเดียมก็คือคนที่ได้แชมป์นะคะทุกท่านก็ก้าวข้ามใจตนเองเข้ามาสู่การแข่งขันนี้จนได้ค่ะก็เดี๋ยวทีนี้ต้องรอฝั่งของผู้จัดแล้วนะคะว่าจะออกมาชี้แจงเรื่องผลการแข่งขันอย่างไรค่ะสลับไปดูข่าวนี้กันบ้างนะคะโอ้มันเป็นเรื่องจะเรียกว่าใกล้ตัวก็ไม่ผิดนะปฏิบัติการของ DSI ค่ะบุกไปจับพนักงานโรงแรมอ้างตัวว่าเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งเขาทำวิจัยเกี่ยวกับเพศวิถีแล้วปรากฏว่าไปเที่ยวหลอกเหยื่อนะคะซึ่งเป็นนักเรียนด้วยให้ส่งภาพส่งคลิปลับมาให้ดูเพื่อหวังจะข่มขืนDSI นะคะโดยคุณปิยะสิริวัฒนวรังกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลอธิบดี DSI นี่ประเดิมงานแรกเลยนะคะมีผอ.กองคดีเทคโนโลยีสารสนเทศแถลงผลปฏิบัติการ Black Research รวบนายบัญชานายคนนี้เป็นพนักงานทำงานอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งไปถูกจับที่คอนโดมิเนียมย่านเจริญนครนะคะกรุงเทพมหานครใช้เอกสารของมหาวิทยาลัยปลอมแล้วก็สร้างบัญชีไลน์ขึ้นมาปลอมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยหลายแห่งเลยค่ะเขาทำไปเพื่อไปหลอกลวงนักเรียนเป็นผู้ชายระดับมัธยมศึกษาหลายคนเลยนะคะที่ตกเป็นเหยื่ออายุตั้งแต่15ถึง17ปีให้เข้าร่วมโครงการวิจัยเกี่ยวกับเพศแล้ววิธีการหลอกลวงเนี่ยคือเขาจะให้เด็กนักเรียนส่งภาพส่งคลิปวิดีโอลามกอนาจารของผู้เสียหายมาให้ทางออนไลน์นะคะทีนี้พอส่งมาปุ๊บเขาก็จะชักจูงให้ไปพบตามสถานที่ต่างๆบังคับหลอกลวงให้มีเพศสัมพันธ์ด้วยบอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการทำวิจัยนะทีนี้จากการตรวจค้นของทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ไปพบหลักฐานเป็นไฟล์ลามกอนาจารมากกว่า 5,000 ไฟล์มีภาพลามกของเด็กมากกว่า 3,000 ไฟล์ของผู้ใหญ่ก็มีค่ะประมาณ 2,000 ไฟล์พนักงานสอบสวนก็ยึดไว้เป็นของกลางแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปนะคะโอ้พอไปดูประวัติผู้ต้องหารายนี้ก่อเหตุมาตั้งแต่ปี 62 ส่วนผู้เสียหายที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้นะคะทางพนักงานสอบสวนคดีพิเศษก็จะประสานกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพเพื่อเยียวยาตามความเหมาะสมตามกฎหมายต่อไปค่ะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะพวกมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้ก็เยอะมากส่วนอีกข่าวหนึ่งก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเด็กเหมือนกันเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะของคุณพ่อคนหนึ่งต้องเสียลูกในคราวเดียว3คนเลยเพราะว่าพลัดตกบ่อน้ำเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สภ.กลางดงจังหวัดนครราชสีมาตำรวจเขาก็ได้รับแจ้งมานะคะจากกู้ชีพว่ามีเด็กผู้ชาย3คนเขาเป็นพี่น้องกันเลยจมน้ำอยู่ในบ่อน้ำค่ะที่ตำบลกลางดงพอไปดูจุดที่เกิดเหตุคือลักษณะเป็นบ่อน้ำขนาดกว้างประมาณ30เมตรกู้ภัยชุดประดาน้ำก็ลงไปงมค้นหากันในบ่อนะคะปรากฏว่าก็ไปพบศพเด็กชายทั้ง3คนเป็นพี่น้องกันนะคะคนหนึ่งอายุ3ขวบคนหนึ่งอายุ6ขวบอีกคนหนึ่งอายุ11ขวบค่ะโอ้พ่อรู้ข่าวนี่ทำใจไม่ได้นะร้องไห้นะกอดศพลูกทั้ง3คนทีนี้ผู้สื่อข่าวเนี่ยได้พูดคุยกับคุณพ่อนะคะของน้องคุณพ่อเขาก็ให้ข้อมูลว่าทุกวันจะไปทำงานที่โรงงานปูนซีเมนต์ที่อำเภอแก่งคอยส่วนคุณแม่ก็คือภรรยาเนี่ยไปทำงานที่โรงอาหารที่อำเภอแก่งคอยเหมือนกันค่ะช่วงนี้เด็กๆปิดเทอมพ พ่อก็บอกตลอดนะว่าอย่าไปเล่นน้ำใกล้บ่อน้ำนะเพราะว่าทั้ง3คนเนี่ยไม่มีใครว่ายน้ำเป็นเลยทีนี้พอเลิกงานกลับมาที่บ้านพ่อก็บอกว่าไม่เห็นลูกชายเลยไปไหนก็ไม่รู้เดินตามหารอบบ้านเรียกก็ไม่ตอบเห็นรองเท้า2คู่วางอยู่ตรงขอบบ่อก็คิดว่าสงสัยลูกตกลงไปนะคะก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยค้นหาปรากฏว่าก็มาเจอจริงๆนะคะแต่ว่าก็ไม่สามารถช่วยน้องเอาไว้ได้ค่ะทางตำรวจก็เลยฝากบอกนะคะว่าช่วงนี้ปิดเทอมผู้ปกครองต้องช่วยกันดูแลลูกหลานกันให้ดีใครที่มีบ้านอยู่ริมถนนหรือสถานที่อันตรายที่เป็นจุดเสี่ยงต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยไม่งั้นก็อาจจะเกิดเหตุการณ์สูญเสียแบบนี้ได้นะคะอีกข่าวนึงก็เป็นเรื่องเตือนภัยนะมีใครใช้ GPS กันบ่อยๆบ้างคะคือทุกคนก็ใช้อยู่แล้วแหละแต่ว่าบางทีการใช้ GPS เนี่ยมันต้องระมัดระวังนะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้แม่นเสมอไปเพจสังคมข่าวสมุทรสาคร2เขาบอกว่ามีรถเก๋งคันนึงค่ะมีผู้หญิงขับมาด้วยกัน3คนก็สูงอายุแล้วแหละกำลังจะไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองที่จังหวัดสมุทรสาครปรากฏว่าก็เปิด GPS ขับตามเลยแต่ไอ้จุดที่ไปถึงเนี่ยมันกลายเป็นจุดกลับรถคือจุดกลับรถเนี่ยไม่แปลกหรอกแต่ที่แปลกคือมันเป็นจุดกลับรถมอเตอร์ไซค์แล้วรถยนต์เนี่ยคืออยากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้เห็นภาพมากเลยอ่ะคือมันเป็นสะพานจุดกลับรถของมอเตอร์ไซค์อ่ะรถเก่งมันเข้าไปมันก็จะเบียดราวอัดติดแน่นที่รถไงคะแล้วมันก็คาอยู่แบบนั้นนะคะทีนี้สุดท้ายแล้วถอยก็ไม่ได้เดินหน้าก็ไม่ได้คือไปต่อก็ไม่ได้กลับตัวก็ไม่ได้ไปข้างหน้าก็ไม่ถึงนะทำยังไงทีนี้ตำรวจต้องเป็นคนมาขับรถแล้วก็ถอยหลังลงจากสะพานนะคะใช้เวลาประมาณ20นาทีถึงเอารถลงมาด้านล่างได้สำเร็จเอาสภาพรถก็แน่นอนล่ะค่ะรอยขีดข่วนเต็มไปหมดเลยยางแตกไป3เส้นดังนั้นใครที่ใช้ GPS ก็อาจจะต้องดูเส้นทางกันดีๆนะคะพักกันก่อนคู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้าเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของเยียวยาเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ
1: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน7 Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน7 Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงDE
6: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
8: ขอข่าวค่ำช่วงนี้นะคะกลับมาติดตามเรื่องการฟื้นฟูเยียวยาหลังจากน้ำท่วมกันบ้างค่ะเริ่มที่กทม.กันก่อนสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครนะคะเชิญชวนให้ประชาชนนำสิ่งของที่ชำรุดเสียหายจากน้ำท่วมเข้าไปซ่อมแซมได้ฟรีค่ะภายใต้โครงการยังซ่อมได้ตั้งแต่วันที่18ถึง30ตุลาคมนะคะเวลา 9:00 น.ถึง 15:00 น.ที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครทั้ง10แห่งเลยก็เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนค่ะฟื้นฟูสิ่งของให้กลับมาใช้งานได้ทีนี้รายการอะไรที่ซ่อมได้บ้างก็ครอบคลุมทั้งเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าคอมพิวเตอร์มือถือเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์รถจักรยานยนต์เฟอร์นิเจอร์นะคะจะมีนักศึกษาค่ะเป็นผู้ทำการซ่อมแซมให้ฟรีย้ำเลยนะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญด้วยแต่ว่ามีเงื่อนไขก็คือถ้าเกิดท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะไปใช้บริการให้ซ่อมแซมสิ่งของที่เสียหายนะคะจะต้องรับผิดชอบค่าอะไหล่และวัสดุที่จำเป็นด้วยตัวเองค่ะเจ้าหน้าที่จะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบก่อนเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมนะคะก็จะมีเงื่อนไขก็คือรับบริการ1คนต่อ1ชิ้นต่อ1วันและต่อ1หมวดงานซ่อมนะคะถ้าหากใครสนใจเนี่ยสามารถไปติดตามได้ที่เพจประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครส่วนที่สายไหมก็จะมีเรื่องที่ประชาชนเนี่ยไปต่อคิวกันลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยาเยอะมากเลยก่อนหน้านี้คือถึงขั้นเอารองเท้าไปวางต่อแถวกันเลยอ่ะวันนี้มาดูยอดคำร้องสะสมพุ่งไป 77,000 รายตอนนี้ทางสำนักงานเขตสายไหมนะคะต้องประสานความร่วมมือจากเขตพื้นที่ให้มาช่วยเป็นพี่เลี้ยงหรือว่าให้มาเป็นบัดดี้ให้หน่อยก็คือไปขอความช่วยเหลือจากเขตคลองเตยเขตห้วยขวางนะคะให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาเสริมส่วนผู้ที่มาลงทะเบียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเคสของบ้านเช่าบ้านไม่มีเลขที่มีมากกว่า 20,000 รายเนื่องจากในระบบการยื่นคำร้องผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเขาไม่ได้เปิดให้แนบภาพถ่ายความเสียหายหรือว่าสัญญาเช่าลงไปในแอปด้วยนะคะก็ทำให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยคือถ้าเกิดจะไปเปิดจากแอปก็จะไม่สามารถตรวจสอบระดับความเสียหายได้หรือมีหลักฐานยืนยันจากหลังบ้านได้นะคะทางเขตเขาก็เลยต้องหาทางเปิดระบบหลังบ้านแทนค่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยดึงข้อมูลแล้วก็ประสานผ่านไลน์ส่วนตัวจริงๆเปิดไลน์มาก็มีดราม่าเกิดขึ้นนะเพราะว่าไม่มีคนอ่านจนมีคนไปโวยวายกับทางเจ้าหน้าที่เขตว่าเปิดไลน์ทำไมถ้าไม่มีคนอ่านเนี่ยคือคิวมันสะสมอยู่ในไลน์เยอะมากเลยนะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าเขาพยายามทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะตอนนี้เปิดรับคำร้องอำนวยความสะดวกทุกวันรวมถึงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยได้ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นเลยนะคะก็ลองไปติดต่อที่สำนักงานเขตดูได้ส่วนน้ำท่วมที่ปทุมธานีนะคะตอนนี้คือมีการเปิดประตูระบายน้ำปากคลองซอยที่1โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตคลอง1ที่ตำบลประชาธิปัตย์แล้วนะคะคือจะบอกว่าตอนนี้มันวิกฤตมากเลยอ่ะระดับน้ำตามถนนเนี่ยมันเริ่มลดแล้วแต่ว่าปลาตายเยอะมากแล้วน้ำเน่าเหม็นชาวบ้านเขาบอกว่าแทบจะอยู่กันไม่ได้เลยนะคะสาเหตุก็เกิดจากคุณภาพน้ำในคลองเริ่มเน่าเสียวันก่อนเนี่ยยังเห็นเป็นฟองขาวๆอ่ะจำได้ไหมคะแล้วกรมควบคุมมลพิษออกมาบอกว่ามันน่าจะเป็นพวกแบบผงซักฟอกอ่ะที่มันไหลมาตามน้ำเนี่ยแหละ แต่ว่าตอนนี้คือออกซิเจนในน้ำมันไม่มีปลาตายกันหมดเลยนะคะลอยขึ้นมาเต็มไปหมดเลยก็ประชาชนในพื้นที่เขาก็เลยฝากร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยแก้ปัญหาด้วยค่ะส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันนี้นะคะก็ยังคงเดินหน้าให้การต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองวันนี้ประธานาธิบดีของสมาพันธรัฐสวิตเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะคะโดยนายกอนุทินค่ะให้การต้อนรับนายกีปามือแหลงนะคะประธานาธิบดีของสวิตในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือข้อราชการโดยเห็นพ้องให้ความร่วมมือกันด้านการค้าและการลงทุนเร่งเตรียมความพร้อมขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการมีผลบังคับของข้อตกลงการค้าเสรีนะคะแล้วก็การส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมในอนาคตด้วยทั้งการผลิตขั้นสูงเทคโนโลยีทางการแพทย์นวัตกรรมอาหารเทคโนโลยีสีเขียวขยายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมค่ะแล้วก็สนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD ของไทยผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการลงทุนธรรมาภิบาลการพัฒนาทุนมนุษย์หลังจากหารือนายกก็แถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดีสวิตนะคะยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจขยายความร่วมมือจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการดึงดูดการลงทุนได้นะคะสร้างโอกาสให้กับประเทศค่ะซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยเปิดโอกาสในด้านการค้าการลงทุนแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยขณะเดียวกันวันนี้การประชุม IMF World Bank 2026นะคะวันนี้ก็มีกลุ่มของผู้ชุมนุมเนี่ยเขาก็ไปแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะตั้งแต่เช้าเลยก็มีการปิดถนนบริเวณนั้นด้วยนะคะกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเคลื่อนขบวนกันมาที่แยกพระราม4ค่ะปรากฏว่าพยายามจะเอาป้ายขึ้นไปแขวนตรงสะพานลอยก็เกิดการกระทบกระทั่งกันกับทางเจ้าหน้าที่นะคะขณะที่ต่อมากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยก็ตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะปักหลักอยู่ที่พื้นที่ตรงนี้นะคะแล้วก็เดินเข้าไปด้านในทีนี้คุณอมรินทร์สายจันทร์เป็นทีมกฎหมายของทางเครือข่ายนะคะพร้อมกับตัวแทนเขาก็อ่านแถลงการนะคะประนามเหตุการณ์ช่วงที่มีการไปแขวนป้ายนั่นแหละบอกว่าขอประนามเหตุการณ์ประทะระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้ชุมนุมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการสกัดกั้นกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยที่ต้องการจะไปแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ก็ทำให้ถนนพระราม4ค่อนข้างจะติดขัดเป็นอย่างมากเลยนะคะโดยทางเครือข่ายประชาชนต่อต้าน IMF เขาบอกว่าการมาในครั้งนี้ไม่ได้เพียงมาแค่ยื่นหนังสือแต่ต้องการส่งเสียงสะท้อนของประชาชนซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเจรจาการกำหนดเงื่อนไขการกู้เงินของ IMF ที่ผ่านมาซึ่งการกู้ยืมเงินของทั้งสององค์กรเนี่ยส่งผลไปถึงโครงสร้างทิศทางนโยบายของประเทศไทยขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้ก็ถูกมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มทุนพลังงานเครือข่ายก็ประกาศจะปักหลักค้างคืนอยู่ในพื้นที่การชุมนุมจนถึงเวลา 18:00 น.ของวันที่16ตุลาคมคือวันพรุ่งนี้นะคะและยืนยันว่าจะติดตามผลการเจรจาการประชุมอย่างใกล้ชิดและพร้อมที่จะออกมาคัดค้านทันทีถ้าหากรัฐบาลของนายกอนุทินไปทำข้อตกลงอะไรที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและสิทธิของประชาชนส่วนการประชุมในวันพรุ่งนี้นะคะก็คาดว่าจะเป็นการประชุมใหญ่นายกรัฐมนตรีก็น่าจะเข้าร่วมด้วยทำให้การรักษาความปลอดภัยจะถูกยกระดับเข้มข้นขึ้นไปอีกนะคะล่าสุดรองโฆษกประจำสำนักนายกคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะบอกว่ากระทรวงคมนาคมโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศงดการปล่อยอากาศยานไร้คนขับที่เป็นประเภทควบคุมการบินจากภายนอกหรือว่าโดรนนั่นเองนะคะในพื้นที่ห่วงห้ามวันที่16ตลอดทั้งวันเพื่อสนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยระหว่างการประชุม IMF World Bank ซึ่งจะมีบุคคลสำคัญของสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศธนาคารโลกเข้าร่วมประชุมค่ะส่วนการจะบินโดรนในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการประชุมก็จะต้องขออนุญาตล่วงหน้านะคะผ่านแอปพลิเคชัน UAS Portal สามารถทำการบินได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกพท.เท่านั้นรัฐบาลก็ขอความร่วมมือผู้ที่ครอบครองโดรนคนที่บังคับโดรนและประชาชนทั่วไปนะคะงดบินโดรนในพื้นที่ห่วงห้ามฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะส่วนเรื่องการจราจรนะคะต้องฝากประชาสัมพันธ์กันนิดนึงค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะ การจราจรเวลา 8:00 น.ถึง 13:00 น.จะปิดตั้งแต่แยกเพลินจิตไปจนถึงแยกนานาเลยแล้วก็ปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถประจำทางด้วยคือปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกเที่ยงคืนถึง 20:00 น.ช่วงแยกอโศกมนตรีถึงแยกรัชดาพระราม 4นะคะแนะนำให้ใช้ซอยสุขุมวิท22 24หรือ26ค่ะซึ่งจะเชื่อมต่อระหว่างถนนสุขุมวิทกับถนนพระราม 4ก็ขอให้ผู้ใช้เส้นทางตรวจสอบสภาพการจราจรและวางแผนการเดินทางล่วงหน้าด้วยนะคะนอกจากนี้ยังแจ้งปิดการให้บริการชั่วคราว MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.นะคะก็ยังสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าได้ตามปกติค่ะก็ประชาสัมพันธ์ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยนะคะเราไปดูเรื่องของกัมพูชานะคะก็ยังคงปล่อยข้อมูลบิดเบือนซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะคือเรื่องนี้มาจากการที่นายเคโสวันเขาเป็นเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสหประชาชาติก็ไปพูดที่ประชุมนครเจนีวาเมื่อวันที่13ตุลาคมไปบอกว่าเรียกร้องขอให้ไทยกลับสู่โต๊ะเจรจาขออนุญาตให้ประชาชนกัมพูชาที่พลัดถิ่นไปกลับเข้ามาที่ชุมชนเหมือนเดิมแล้วก็ยังอ้างว่าการสู้รบช่วงเดือนธันวาคมปี68ทำให้มีชาวกัมพูชาพลัดถิ่นไปมากกว่า 650,000 คนประชาชน 20,000 กว่าคนกลับบ้านไม่ได้กล่าวหาว่าไทยยึดครองพื้นที่ขัดขวางการเข้าถึงชุมชนทำลายบ้านเรือนวันนี้โฆษกกองทัพบกต้องออกมาโต้นะคะพลตรีวินไทยสุวารีบอกว่าสิ่งที่กัมพูชาพูดไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเลยตัวเลข 650,000 เป็นจำนวนประชาชนกัมพูชาที่เขาเคยอพยพเข้ามาในพื้นที่พักพิงชั่วคราวเพื่อหนีภัยจากการสู้รบไม่ใช่จำนวนคนที่ไม่สามารถกลับภูมิลำเนาได้ในปัจจุบันฝ่ายไทยเคยมีประชาชนอพยพเกือบ 500,000 คนซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เดินทางกลับภูมิลำเนาตามข้อตกลงหยุดยิงเมื่อ27ธันวาคมปี68แล้วส่วนที่อ้างว่ามีชาวกัมพูชา 20,000 คนไม่สามารถกลับเข้าที่พักอาศัยที่เดิมได้นั้นข้อมูลฝ่ายไทยตรวจสอบในพื้นที่3แห่งของจังหวัดสระแก้วนะคะพบว่ามีประชาชนที่เกี่ยวข้องประมาณ 4,600 คนเศษๆหรือประมาณ900ครัวเรือนเท่านั้นเองพื้นที่นี้เป็นอธิปไตยของประเทศไทยปัญหาการเข้ามาตั้งบ้านเรือนการขยายชุมชนของกัมพูชานั่นแหละที่รุกเข้ามาต่อเนื่อง40กว่าปีแล้วนะคะข้อหาที่กล่าวหาไทยเนี่ยไม่เป็นความจริงเลยส่วนเรื่องของไปดูเรื่องของอธิบดี DSI ดีกว่าที่ก็ท่านใหม่เนี่ยเข้ามาทำงานแล้วนะคะวันนี้นักข่าวก็ต้องถามประเด็นร้อนทันทีเลยเรื่องของคดีหัวสวนะคะร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลค่ะอธิบดี DSI ก็พูดถึงนโยบายการทำงานของอธิบดีคนใหม่ด้วยก็บอกว่าตนอยู่กรมสอบสวนคดีพิเศษมาตั้งแต่เป็นพนักงานสอบสวนแล้วมีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ส่วนคดีต่างๆเนี่ยท่านก็บอกว่ายังไม่เห็นสำนวนเลยจึงไม่สามารถตอบได้ว่าแนวทางจะเป็นอย่างไรขั้นตอนไหนต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปก็เดี๋ยวขอไปดูรายละเอียดก่อนส่วนที่สังคมยังเครือบแคลงสงสัยท่านก็บอกว่าอยากจะให้ไปดูที่ผลการปฏิบัติงานดีกว่านะคะวันนี้ก็สุดท้ายนะสั้นๆก็คือเรื่องที่ดราม่ากรมโยธาออกมาโพสต์ตอบโต้อดีตปลัดมท.นะคะวันนี้อธิบดียืนยันแล้วว่าต้องการแค่ปกป้องศักดิ์ศรีแล้วก็ให้กำลังใจข้าราชการค่ะลาไปก่อนนะคะกับครอบข่าวค่ำวันนี้สวัสดีค่ะ
9: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นาฬิกาโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันกฤตยารอรัตนาทูลค่ะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทยไนท์ในงานอาเซียนคอนเทนต์แอนด์ฟิล์มมาร์เก็ตหรือ ACFM 2026นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ลาคม2569เวลา 19:14 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังห้องบอลรูมโรงแรมพาร์คไฮแอทปูซานนครปูซานทรงเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทยไนท์ในงานเอเชียนคอนเทนต์แอนด์ฟิล์มมาร์เก็ตหรือ ACFM 2026มีนายพุนพงษ์นายนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์นายวราวุฒิสมหวังประเสริฐอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมไทยไนท์ในงาน ACFM 2026เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดต่างประเทศรวมทั้งเป็นสื่อกลางให้ผู้ประกอบการไทยได้แสดงศักยภาพและนำเสนอแนวคิดในการผลิตผลงานคุณภาพตลอดจนผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และเชื่อมโยงการพัฒนาธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องทั้งด้านอาหารวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยในการนี้มีพระดำรัสเปิดงานซึ่งจัดขึ้นในแนวคิดหลักคือ Reimagining Thailand นำเสนอภาพใหม่ของประเทศไทย
1: So far this year a record 383 foreign productions have chosen Thailand as their filming destinationrepresenting 6.5 billion Thai bahts, close to 195 million US dollars in total filming budgets. This momentum is not limited to cinema. We are also seeing the growing international reach of T-pop and the broader T-wave. Consider Ratikan Omloy, best known as Nanny Royal, who just took thetop prize on America's Got Talent 2026, making history as a first Thai contestant to win the prestigious competition. The 16-year-old singer and guitarist from Phuket claimed the season 21 title after earning the highest number of votes from the American public, capping an extraordinary run on one of television's biggest talent shows.Not to be outshone following her memorable 2022 Coachella performance, Thai rapper Millie further expanded her international profile this year with her first solo Asia tour spanning major markets including Japan, Malaysia, Singapore, and South Korea. In Seoul, she delivered a sold-out performance at the CubeConvention Center on September 11th, marking another significant milestone in her journey toward global pop stardom. And then there is Lisa, one of Blackpink's original members, whose solo career has brought Thai culture directly to global audience. Her song Dream recently won Best Pop at the 2026 MTV Video Music Awards, making her the first Asia solo artist and the first Thai artist to win in this category. Meanwhile, her new single Swadika, released on September 4th, has already reached another remarkable milestone,becoming the fastest music video release in 2026 to surpass 100 million views on YouTube. These achievements matter not simply because of the numbers. They demonstrate something more profound, that culture does not have to water down its identity in order to connect with the world. Increasingly, the opposite is true.The more confidently our creators express what is distinctive, personal, and authentically Thai, the further their creativity can travel. And this is why the Thai government has put its full support behind our entertainment industry. Following the expansion of Thailand's cash rebate support for international productions, there is now also a mechanism supporting Thai filmmakers through a domestic rebate scheme. This will strengthen our production sector, create new opportunities for Thai professionals and companies, and help Thailand participate in more international co-productions. Beyond direct financial support, the Ministry of Commerce through the Department of International Trade Promotion, DITP, plays a vital role in bringing Thai creative content to international audiences. Through initiatives such as Thai Night, support for international co-productions, and participation in major global markets, including the Masha Du Film in Cannes, DITP creates valuable opportunities for Thai businesses and creators by facilitating international business connections and helping creative entrepreneurs develop overseas markets. DITP is strengthening the global reach and competitiveness of Thailand's creative industries and opening the door to new international partnerships. With these efforts, the ambition of Thai government is clear to create an environment in which Thai talent can grow at home while connecting with audiences and opportunities around the world. And so, as Thai Night returns to Busan, I invite all of you to make reimagining Thailand more than a theme for this evening. Let it be an invitation to create something new. Let us not simply retrace familiar paths or recycle old formulas. Let us look at stories from a different perspective. Let us bring together people who have never collaborated before. Let us foster collaborations which help novel ideas circulate between Thailand and wider world. Let us break new ground, because sometimes creating the future does not require us to look very far. We may simply need to look again with fresh eyes and then ask, what else is possible? That is the spirit of this evening. Welcome to Thai Night. Welcome to Reimagining Thailand. Thank you. Kamsahamnida.
0: จากนั้นทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับแนวคิดหลัก Reimagining Thailand ที่มุ่งยกระดับการรับรู้ประเทศไทยจากการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการถ่ายทำสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางชั้นนำด้านความคิดสร้างสรรค์และการผลิตคอนเทนต์ของเอเชียที่มีศักยภาพครบวงจรตั้งแต่ภาพยนตร์ซีรีส์แอนิเมชันการผลิตคอนเทนต์การบริการด้านการผลิตงานเทคนิคพิเศษและกระบวนการผลิตหลังการถ่ายทำจนถึงเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ภายใต้แนวคิด Thailand Wellฟิล์มส์คัมอะไลฟ์ในการนี้ทรงร้องเพลงต่างๆอาทิเพลงจีบโลดยังโสดอยู่ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานซึ่งเป็นนักลงทุนผู้สร้างผู้กำกับผู้ซื้อภาพยนตร์ผู้แทนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งผู้จัดงานหรือผู้แทนเทศกาลภาพยนตร์รวมถึงผู้มีชื่อเสียงสื่อมวลชนในต่างประเทศและผู้ประกอบการไทย

0: ทุ่งกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานได้เสด็จไปในงานเทศกาลภาพยนตร์ที่สำคัญของโลกที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานเช่นงาน ACFM 2026ในครั้งนี้ซึ่งเป็นเวทีเจรจาการค้าสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์และบริการเกี่ยวเนื่องระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียพร้อมกันนี้ทรงร้องเพลงร่วมกับนักแสดงไทยได้แก่มิวสุภสิทธิ์จงชีวีวัฒน์และตุลภากรธนศรีวณิชชัยภายในงานไทยไนท์จัดบรรยากาศให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับประสบการณ์ Reimagining Thailand อย่างครบมิติอาทิการนำเสนอวิดิทัศน์ซึ่งเป็นตัวอย่างผลงานของผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจในงาน ACFM 2026รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กผ่านการนำเสนอเมนูอาหารทั้งคาวและหวานที่หลากหลายจากร้านค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กการเข้าร่วมงาน ACFM ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนับเป็นแผนงานโครงการที่สำคัญเพื่อดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมตลาดต่างประเทศเนื่องจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องสอดคล้องกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงโลกส่วนธุรกิจละครและซีรีส์ไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราณมัสยิดกูวาติ้วอิสลามตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจำนวน 1,000 ชุดและวัดปากน้ำโจ้โลตำบลปากน้ำอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน 1,000ชุดเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดฉะเชิงเทราโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวและอำเภอบางคล้ามีประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณริมลำน้ำยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังขณะเดียวกันหลายหน่วยงานยังคงเร่งช่วยเหลือประชาชนทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวการจัดตั้งโรงครัวและการเร่งระบายน้ำอย่างเต็มกำลังองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรีพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีจำนวน10โครงการหลัก40โครงการย่อย159กิจกรรมโดยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ7โครงการการพัฒนาด้านสังคม11โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม5โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา17โครงการในพื้นที่149หมู่บ้าน428ชุมชนและ156โรงเรียนขนาดเล็กมีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงกว่า 14,000 คนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้68รายการสร้างเครือข่ายร่วมการพัฒนากว่า300เครือข่ายเกิดนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น187รายการพร้อมทั้งได้ติดตามผลการดำเนินการพัฒนา Soft Skills สำหรับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยได้บรรจุให้อยู่ในรายวิชาศึกษาทั่วไปและจัดกิจกรรมเสริมทักษะโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาโอกาสนี้องคมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบสะสมหน่วยกิจเพื่อรองรับบริบทการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับศตวรรษที่21 ดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้แบ่งกลุ่มออกเป็น3ประเภทคือหลักสูตรปริญญาหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตร PD degree หรือเรียนล่วงหน้าโดยจัดทำแพลตฟอร์มรองรับพร้อมดำเนินการตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นสมเด็จพระมหาวชิรคุณดีโลกคณะสงฆ์วัดสามพระยาและคณะศิษยานุศิษย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์รวมจำนวน10รูปจากวัดเสมียนนารีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดหลัก4วัดศรีสุดารามและวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครพร้อมด้วยวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์วัดไม้ขาววัดป่าบางขนุนวัดดอยเทพนิมิตและวัดอารามรัตนารามจังหวัดภูเก็ตสวดพระพุทธมนต์และสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลกับถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 สมาคมความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดระยองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดใหม่กรงทองวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์และวัดสง่างามจังหวัดปราจีนบุรีวัดวังยาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครและวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 17:00 บริษัทขาวละอเภสัชจำกัดและชมรมบัวหลวง SME ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครและวัดพระนอนจักษีจังหวัดสิงห์บุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นางสาวกนกวรรณรุกขจินดาและคณะพรรคประชาธิปไตยใหม่ครอบครัวฉายสว่างวงและครอบครัวพุทธแก้วได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีสี่รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการเป็นพิธีธรรมบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 บริษัทพัชรินโพลิเมอร์ไทยแลนด์จำกัดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนกรุงเทพมหานครในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีและการประปานครหลวงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนิมมานนรดีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดบางตะไนและวัดเสด็จจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชปริยัติวัชรานุกูลปัญญาวีระเมธีวัดนิมมานนรดีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องกิตติคาถาว่าด้วยพระเกียรติประวัติและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านต่างๆอาทิด้านกฎหมายและด้านการทูตภายใต้กระบวนการยุติธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและนานาชาติเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงจังหวัดสุพรรณบุรีสมาคมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศไทยกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์มูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและโรงเรียนดัดดรุณีจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดทรงธรรมและวัดบางหัวเสือจังหวัดสมุทรปราการรวมถึงวัดต่างๆในจังหวัดปัตตานีได้แก่วัดศรีมหาโพธิ์วัดอรัญวาสิการามวัดหัวควรวัดนิคมควรเปวัดโคกสมานประชารามและวัดป่าสวยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ร้านพักดีคาเฟ่จังหวัดนนทบุรีบริษัท Northern Ad Thai จำกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเรือนจำกลางเขาบินจังหวัดราชบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดสตูลได้แก่วัดควรกาหลงวัดทุ่งนางแก้ววัดวังผาสามัคคีวัดอุดัยพัฒนาวาสและวัดนิคมพัฒนารามรวมถึงวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครวัดป่าข่อยใต้วัดท่าหลุกจังหวัดเชียงใหม่และวัดชลประทานรังสฤษฎิ์จังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 น.สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยองค์การมหาชนบริษัท ACC Intermarketing จำกัดบริษัท GDH 559จำกัดราชสกุลชมพูนุชและสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดี วันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2568กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและบริษัทเอ็กซ์เพิร์ทเวลจำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการและพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆอาทิโครงการธนาคารอาหารและหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในวันเดียวกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2568กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาไทยบริษัทเอ็กซ์เพิร์ทเวลจำกัดโรตารี่ประเทศไทยกรุงเทพมหานครและโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยจังหวัดตรังทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นด้วยการแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์งดสวมเสื้อยืดและรองเท้าแตะสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงคลุมเข่าหรือผ้านุ่งเท่านั้นส่วนนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29วันนี้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29ขึ้นณศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีต่อราษฎรโดยเฉพาะชาวไทยภูเขาในถิ่นทุรกันดารซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากบริษัทไอคอนสยามจำกัดในเครือสยามพิวัฒน์กรุ๊ปและหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการถ่ายทอดเรื่องราวพระราชกรณียกิจตั้งแต่ปี2515ในรูปแบบนิทรรศการลำดับเวลาหรือไทม์ไลน์เริ่มตั้งแต่เรื่องของไร่แม่ฟ้าหลวงศูนย์กลางงานพัฒนาส่งเสริมอาชีพและงานหัตถกรรมของชาวไทยภูเขาซึ่งเปรียบเสมือนบ้านที่ให้เยาวชนชาวไทยภูเขาเข้ามาศึกษาเล่าเรียนตลอดจนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมรวมถึงการพัฒนาก่อตั้งหอคำเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาแหล่งอนุรักษ์รวบรวมและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมล้านนาซึ่งต่อมาได้ยกระดับเป็นอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงในปัจจุบันภายในงานยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จำลองวิถีชีวิตจากดอยตุงและสินค้าสำคัญพิเศษเฉพาะในงานตลอดจนการจำหน่ายงานเซรามิกแฮนด์เมดชิ้นเดียวในโลกควบคู่กับการเปิดพื้นที่เรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนาผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปการทำตุงใหญ่หรือตุงดอกเข็มซึ่งเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านถักร้อยเส้นได้บนโครงไม้ไผ่เป็นลวดลายเรขาคณิตผู้สนใจสามารถเข้าชมงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29ได้จนถึงวันที่18ตุลาคม2569ณเจริญนครฮอลล์ชั้น M ไอคอนสยามจบข่าวในพระราชสำนักค่ำนี้แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลพร้อมกับทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: Pass, แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
4: EFM นิวส
3: ์สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมีอีซี่พาสแล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
5: ความพยายามไม่เคยทรยศใครขอเพียงแค่เราไม่ทรยศตัวเอง
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: M Fandom Live
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี by SPM แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรัก
0: สวัสดี EFM Fandom Live มาแล้วนะคะ
2: สวัสดีครับ
0: เวลาเลยเลทนิดหน่อยไม
2: ่
0: เลทหรอกเพราะว่าเราเปิดเพลงให้ได้ฟังกันไปด้วย
2: ถูกต้อง
0: นะคะเมื่อกี้ชื่อเพลงว่า Rainbow Unfulfilled
2: โอ้โหชื่อเพลงสวยมากเลยอ
0: ่ะเป็นเพลงประกอบนี่แหละ New The Series นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยอยู่กับน้องแนนน้องเซฟนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ต้อนรับ2นักแสดงจากซีรีส์เรื่องนี
2: ้ครับผมพี่บอสพี่ตรงๆเนาะ
0: ถูกต้องแล้วนะ
2: ชั่วโมง2เดี๋ยวเจอกันแน่นอน
0: ใช่แต่ว่าชั่วโมงแรกเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาอ่านแฟนฟิกกันนะคะแล้วก
2: ็
0: ทักทายที่ล็อบบี้ตึกแกรมมี่ด้วยนะคะก็จะเห็นจอใหญ่ๆเป็นหน้าเรา2คนต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองอยู่ที่ล็อบบี้นะคะตอนนี้
2: บรรยากาศตอนนี้ก็เหมือนฝนเพิ่งหยุดตกไปด้วยนะ
0: ใช่
2: ส
0: ัก
2: พักนึงแล้วอะไร
0: เผื่อท่านแบบประชุม IMF เสร็จ
2: ร
0: ท่านผ่านแล้วท่านเห็น
2: อ๋อท่านหยุดดูด้วย
0: ถ้าท่านอยากมาดูท่านก็มาดูที่ล็อบบี้ตึกแกรมมี่ได
2: ้
0: เพราะว่าเดี๋ยวพี่บอสพี่ต้องมา
2: เป็นการเชิญชวนเลย
0: ชวนท่านเลยแต่ว่าที่นี่ไม่มีโอเลี้ยงนะคะ
2: เออเจ้าดูข่าวมาด้วย
0: เพราะว่านายกบอกให้ชิมโอเลี้ยง
2: เขาบอกว่าถ้ากินโอเลี้ยงเนี่ยจะลืมอเมริกาโน่เลย
0: เห็นไหมล่ะ
2: แต่จริงบ้านเราอ่ะพูดถึงก็พูดนะโอเลี้ยงอ่ะเป็นสิ่งที่พวกชาเย็นพวกอะไรเงี้ยที่อยู่ในคำพูดง่ายๆคือกาแฟโบราณบ้านเราอ่ะของเด็ดนะ
0: แต่โอเลี้ยงมันต้องหวานไหม
2: ต้องหวานสิ
0: ใช่ไหม
2: แต่บางคนถ้าเป็นรุ่นใหญ่หน่อยรุ่นเดอะเขาจะไม่ใส่น้ำตาล
0: ถ้าไม่ใส่น้ำตาลเขาเรียกโอเลี้ยงไหมพี่กวงหรือ
2: เขาเรียกโอเลี้ยงปะถ้าใส่น้ำตาลใส่นมข้นเขาจะเรียกว่ายกล้อใช่ไหมแต่ถ้าไม่ใส่เนี่ยต้องเป็นโอเลี้ยงพี่แนนเคยกินไหมโอเลี้ยงกินบ่อย
0: เคยกินตอนแต่ว่ากินตอนเด็กๆแล้วก็คือขมอ่ะหมายถึงว่าลองชิมอ่ะส่วนใหญ่ชอบชาดำเย็นมากกว่า
2: ชาดำเย็น
0: เออ
2: เป็นคนไม่กินกาแฟหรอ
0: กินกาแฟแต่ไม่กินโอเลี้ยง
2: อ๋อไม่กินโอเลี้ยง
0: แต่เดี๋ยวต้องลองแล้วแหละเพราะว่านายกบอก
2: ต้องลองดู
0: ว่าจะลืมอเมริกาโน่ไปเลย
2: ของดีไทยแลนด
0: ์ค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาอ่านแฟนฟิกกันนะคะวันนี้กับ5เรื่องที่เราคัดมาแต่ว่าก่อนจะไปอ่านแฟนฟิกเนี่ยวันนี้ใน X ของ EFM Station เอาให้มันสนั่นเลยนะเอาให้มันคึกคักนะคะกับ #BossTongXFandomFanfic แล้วก็เจ้าของแฟนฟิกทั้ง5เรื่องเนี่ยเรามีกิฟต์อะเวย์นะคะ
2: น
0: ี่รูปบอสตรงๆจากรายการเรามอบให้ด้วย
2: แล้วเดี๋ยวมีลายเซ็นด้วยนะฮะของพี่บอสพี่ตรงๆนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะสำหรับแฟนฟิกทั้ง5เรื่องนะคะ
2: เฮ้ยดูจากแต่ละเรื่องเนี่ยคือแบบว่ามามูดแบบน่ารักน่ารักอยู่ในเนี้ย
0: เรื่องแรกเหมือนจะเป็นแอบจะโรแมนติกนิดนึงแต่ไม่แน่ใจว่าจะโดนชื่อเรื่องเนี่ยลวงหรือเปล่า
2: อาจจะโดนแกงหรือเปล่าไม่แน่ใจลองฟังดูนะชื่อเรื่องว่า Choco Love at First Sight
0: ครับ
2: รักแรกพบช็อกโกแลตร้อนเฮ้ยอันนี้ก็มาใหม่เหมือนกัน
0: หรือว่าเขาฟังเราเรื่องโอเลี้ยงเมื่อกี้ป
2: ่ะเออต่อมาเลยเหร
0: อ
2: ปิ้นมาเลย
0: เพราะว่าไม่กินกาแฟเดี๋ยวนอนไม่หลับไงก็เลยเป็นช็อกโกแลตร้อน
2: โอ้ฟังปุ๊บพิมพ์มาแล้วปิ้นเลย
0: ไม่แน่
2: อาจจะเชื่อมโยงเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าชีวิตอันจืดชืดไร้สีสันของก้าวรันเจ้าของร้านกาแฟหนุ่มสุดธรรมดาต้องเปลี่ยนไปตลอดการในวันฝนตกกระหน่ำเมื่อกลิ่งประตูบ้านเนี่ยเมื่อกลิ่งประตูร้านนะครับดังขึ้นพร้อมกับการปรากฏตัวของนับดาวลูกค้าหนุ่มร่างบางผู้มีในตาเปล่งประกายวินาทีที่สบตาเนี่ยอาการรักแรกพบก็พุ่งชนการันเลยแบบเข้าอย่างจังจากคนนิ่งๆเขากลายเป็นสายซัพพอร์ตลับๆแอบดูแลส่งช็อกโกแลตร้อนเสิร์ฟชีสเค้กฟรีแอบปรับแอร์ด้วยคอยสังเกตทุกความเคลื่อนไหวด้วยความเขินอายแต่ไม่กล้าเดินไปจีบตรงๆเพราะว่ากลัวนับดาวเนี่ยจะอึดอัดทว่าโชคชะตากลับเข้าข้างฮะเมื่อวันหนึ่งเนี่ยนับดาวกลายมาเป็นลูกค้าประจำนั่งโต๊ะริมหน้าต่างคนเดียวส่งยิ้มหวานให้ทุกวันจากวันเป็นเดือนและเป็นความรักที่มันจุกอกจนกะลันเนี่ยทนไม่ไหวแล้วต้องขอลองเสี่ยงจีบดูสักครั้งหนึ่งเขาก็เลยตัดสินใจรวบรวมความกล้าเนี่ยสารภาพความจริงไปแบบซื่อๆแบบไหน

0: ด้วยพี่แนน
1: ว่ายังไง
0: คือที่ทำไปทั้งหมดอ่ะคือผมกำลังจีบคุณอยู่นะครับ
1: เฮ้ยเอาตรงๆเลย
0: แบบนี้เลยแต่แทนที่จะโดนปฏิเสธการันกลับต้องหน้าเหวอจนหน้าหงายเลย
1: ว่า
0: เมื่อนับดาวตอบกลับมาด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ปนเอ็นดูว่าไม่รู้ตัวสินะว่าที่ผมมาร้านเนี้ยก็เพราะจะเอาตัวเองมาให้คุณจีบนั่นแหละตะบองเอ้
1: ย
0: เกมพลิกไปพลิกมาเกมพลิกนะฮะกลายเป็นคนโดนตกซะเองและนี่คือจุดเริ่มต้นสุดนุ่มฟูที่ชวนอมยิ้มไม่ได
1: ้สุดนุ่มฟู
0: เออสุดนุ่มฟู
1: ไหนขอดูรอยยิ้มเจ้าเล่ปนเอ็นดูหน่อย1 2 3พูดคำว่าตะบองเอ้ย
0: ตะบองเอ้ย
1: เ
0: ออจะไม่เหมือนตัวละคร
1: โอ้ยตายแล้ว
0: แต่น่ารักน่ารักนะฮะชื่อเล่นก็น่ารักด้วยนะครับ
1: อ่ะก็เป็นมวลน่ารักน่ารักเป็นการเริ่มต้นแบบย่อยง่าย
0: แล้วของพี่แนนอะ
1: แบบสุดนุ่มฟูของพี่แนนเนี่ยน่าจะออกมาแนวทางที่พิศวงลึกลับนิดหนึ่งกับชื่อเรื่องนายเอกครับไม่กลับเข้าการ์ตูนได้ไหมครับ
0: เฮ้ย
1: หน้าปากกาบาหุนนะคะบอสเนี่ยเป็นนักวาดการ์ตูนวาดการ์ตูนวายที่กำลังตันกับตอนจบเพราะว่าเขาเนี่ยก็ไม่อยากให้ตรงๆนายเอกคนเก่งคนสวยแล้วก็กล้าหาญที่เขาสร้างขึ้นต้องจากไปคืนนั้นบอสเผลอฟุบหลับคาโต๊ะวาดนิยายก่อนเสียงก๊อกแก๊กจากห้องครัวจะปลุกให้เขาพบชายหนุ่มปริศนากำลังยืนกินขนมอย่างอร่อยที่น่าตกใจกว่าคือพอมองดูดีๆหน้าตาของคนที่กำลังยืนกินขนมดันเหมือนตรงๆตัวการ์ตูนที่บอสวาดตรงๆหลุดออกจากการ์ตูนที่บอสวาดโดยไม่รู้ตัวบอสจึงต้องจำใจให้ตัวละครของตัวเองเนี่ยอาศัยอยู่ด้วยกันในคอนโดจากความวุ่นวายของคนที่ใช้ชีวิตไม่เป็นเจ้าหนูจำไม่ตรงๆที่สงสัยในทุกๆอย่างสร้างเรื่องวุ่นๆและเสียงหัวเราะในทุกวันจากความใกล้ชิดและพอยิ่งอยู่ด้วยกันบอสยิ่งเผลอคิดว่าถ้ามีตรงๆอยู่ด้วยกันทุกวันก็คงจะดีจนวันหนึ่งบอสเจอว่าเรื่องราวในการ์ตูนที่ตัวเองวาดเนี่ยกำลังหายไปทีละหน้าทางเดียวที่จะช่วยได้คือบอสต้องวาดตอนจบให้เสร็จแต่ใครจะวาดตอนจบลงเพราะตัวเองก็ยังอยากให้มีตรงๆอยู่ด้วยกันในชีวิต
0: นายเอกครับไม่กลับเข้าการ์ตูนได้ไหมครับ
1: อ
0: ุ้ยตายแล้วเข้าใจชื่อเรื่องแล้ว
1: ดูทรงแล้วไม่น่าจะวาดได้จบนะเพราะว่าจบปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวพระเอกไม่อยู่ในชีวิตไงนายเอกก็ไม่อยู่ในชีวิต
0: จินตนาการดีนะ
1: ฮะ
0: แต่ละคนที่เขียนมาเมื่อกี้ไปลึกลับแล้วพี่แนนผมขออนุญาตกลับมาน่ารักน่ารัก
1: ได้เลยน้อง
0: ฟิลน่ารักน่ารักอีกสักรอบหนึ่งนะฮะชื่อเรื่องว่า we can be alone together โดยนามปากกาก็คือคุณ mood to sweep นะฮะเขาบอกว่าบอสนักแต่งเพลงไม่ชอบความวุ่นวายไม่ชอบพูดด้วยจึงเลือกสื่อสารความรู้สึกผ่านเพลงสำหรับเขาการอยู่คนเดียวคือเซฟโซนนะฮะไม่ใช่ความโดดเดี่ยวพี่แนนเมื่อต้องแต่งเพลงรักเนี่ยแต่กลับเขียนไม่ออก
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็นั่นนะสิจึงขึ้นดอยหาไอเดียฮะที่นั่นเนี่ยเขาได้พบกับตรงๆที่มาพักเพื่ออ่านหนังสือที่ค้างมานานให้จบทั้งสองคนเนี่ยไม่รู้จักชื่อกันเลยต่างอยู่ในโลกของตัวเองบอสเนี่ยแต่งเพลงให้จบให้ได้อีกคนหนึ่งตรงๆอ่านหนังสือให้มันจบนี่แหละ
1: จ้ะ
0: มีความเงียบขั้นกลางระหว่างเรากันอยู่ทว่าความเงียบเนี่ยไม่ได้ทำให้บอสอึดอัดนะจากคำกลายเป็นบทสนทนาบอสที่ไม่ชอบพูดกลับพูดกับตรงๆเกินลิมิตตัวเองเลยจนบอสเนี่ยแต่งเพลงเสร็จตรงๆก็อ่านหนังสือจบก่อนจะแยกย้ายเนี่ยตรงๆขอบอสอ่านเนื้อเพลงให้หน่อย
1: ว่า
0: ถามเลยเพลงรักเหรอครับอ๋อครับชื่อเพลงว่าอะไรอ่ะ
1: ยังไม่ได้คิด
0: เราคิดให้ไหมอ
1: ่
0: ะ
1: เอาดิ
0: ต้องอ่านเนื้อเพลงก่อนเขียนลงบนกระดาษว่า We can be alone together เพลงรักนี้ไม่ใช่การครอบครองหรือต้องการอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแต่เป็นเรื่องราวของสองคนที่ต่างมีโลกของตัวเองอยู่ข้างกันโดยที่ไม่ทำให้ความเงียบเป็นความโดดเดี่ยวพวกเขาจากกันโดยไม่มีโดยที่มีชื่อเพลงเป็นหลักฐานว่าครั้งหนึ่งเคยพบกันและทำให้คำว่า alone ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโดยที่บอสไม่รู้ตัวเลยว่าเขาได้เขียนเพลงรักจากประสบการณ์จริงเข้าให้แล้ว
1: อ๋อ
0: เข้าใจแล้วคือเขาไม่เซียนเพลงรักแต่วันเนี้ยเขาเขียนเพลงรักโดยไม่รู้ตัว
1: แล้วก็เป็นเพลงรักที่พูดว่าเหมือนเราก็จะอยู่แบบอโลนไปด้วยกันคือความเงียบเนี่ยไม่ได้ทำให้พวกเราอึดอัดเราอยู่ด้วยกันได้ในความเงียบ
0: นี่ไงล่ะอุ๊ยน่ารักนะ
1: โรแมนติกนะเนี่ย
0: แล้วมีแบบเจาะตัวละครให้ดูด้วยว่านิสัยยังไง
1: ค่ะอ่ะ ไปกันต่อที่เรื่องที่4นะคะเรื่องนี้มีชื่อว่าดำดิ่งสู่หัวใจ Dive into your heart จากนามปากกา school_1997บอสนักประดาน้ำกู้ภัยผู้เคร่งครัดในกฎความปลอดภัยต้องร่วมภารกิจกับตรงๆนักชีววิทยาทางทะเลผู้ดื้อรั้นและมักเสี่ยงอันตรายเพื่อเก็บข้อมูลใต้ทะเลทั้งคู่เนี่ยมักจะมีความเห็นไม่ตรงกันนะโดยเฉพาะเวลาที่ตรงๆฝ่าฝืนคำสั่งเพื่อทำงานวิจัยให้สำเร็จคุณจะทำอะไรทำไมไม่ปรึกษาผมก่อนบอสเอ่ยเสียงเข้มหลังจากรู้ว่าตรงๆดำน้ำออกนอกเขตที่กำหนดผมมาทำงานวิจัยนะครับไม่ได้มาเที่ยวตรงๆเถียงกลับอย่างไม่ยอมแพ้แล้วถ้าเกิดอันตรายขึ้นมาใครจะรับผิดชอบคำพูดนั้นทำให้ตรงๆชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะเริ่มเข้าใจว่าความเข้มงวดของบอสไม่ได้เกิดจากความอยากควบคุมแต่เป็นเพราะเขาต้องรับผิดชอบชีวิตของทุกคนในภารกิจเมื่อทั้งคู่ต้องร่วมสำรวจถ้ำใต้น้ำที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงบอสจึงต้องคอยดูแลความปลอดภัยให้ตรงๆอย่างใกล้ชิดขณะที่ตรงๆก็ช่วยบอสจะเปิดใจแล้วก็มองโลกในมุมที่ต่างออกไปท่ามกลางภารกิจที่ต้องอาศัยความเชื่อใจจากคนที่เคยทะเลาะ กันทุกวันทั้งคู่กับค่อยๆกลายเป็นคนที่ไม่อยากให้อีกฝ่ายหายไปจากสายตาเสียแล้ว
0: จากคนที่ทะเลาะ กันทุกวันด้วยความเป็นห่วงกันแหละ
1: แต่ก็โอเครู้ตัวอีกทีก็ไม่อยากให้เขาหายไปแล้ว
0: เออนี่ก็แปลกดีนะไม่ค่อยได้เห็นฟิลแบบเขาเรียกอะไรนะดำน้ำอ่ะ
1: เออ
0: แบบใหม่ดีใหม่สับดีนะอ่ะอ๋อนี่มีการคัดมาเนี่ย5เรื่องจาก100กว่าฉบับนะฮะซึ่งมาเป็น5ฉบับที่จะได้รับของรางวัลด้วยนะครับก็ไปเช็คดูกันได้ใน X ของ EFM Station เลยหรือว่าฟังเนี่ยว่าเป็นชื่อนามปากกาใครก็เดี๋ยวรอรับรางวัลกันนะครับอ่ะไปกันต่อเรื่องที่5กันเลยนะฮะเขาบอกเรื่องนี้มาสายคอมเมดี้พี่แนน
1: คอมเมดี้หรอ
0: คอมเมดี้เลย
1: เออว่าไป
0: อ่ะมาสายคอมเมดี้คือเปลี่ยนมูดกันหน่อยนะฮะชื่อเรื่องว่าคุณรื่นฤดีกับอาตีเสาวรส
1: คอมเมดี้
0: เขาบอกคอมเมดี้อ่ะ
1: เออ
0: รื่นฤดีอาตีเสาวรสนามปากกาโดยคุณป้าตีเขาบอกว่าเริ่มเรื่องนี้เขามีการแจงตัวละครก่อนเลยตรงตรงเป็นรื่นฤดี
1: เออ
0: บอสเป็นเสาวรสประโยคสนทนาเกิดขึ้นฮะมีคนพูดว่าบุญพงศ์อพาร์ตเมนต์สวัสดีครับเสียงพูดจากชายวัยประมาณ30ผิวขาวดุดหยวกกล้วยหน้าเหมือนลูกครึ่งจีนยิ้มแย้มน่ารักกว่าวัยจนเด็กหนุ่มยืนมองตาค้างกับความน่ารักของชายที่อยู่ตรงหน้าผมชื่อเสาวรสนะครับพี่ชื่ออะไรเหรอครับ
1: เปรี้ยวหน้าดู
0: เสาวรสเอ่ยถามออกไปขณะที่ยิ้มอ่อนๆพี่ชื่อรื่นฤดีครับน้องสนใจห้องพักใช่ไหมครับรื่นฤดีเอ่ยถามไปเหมือนกำลังอึนๆอ๋อครับผมมาขอติดต่อเช่าห้องพักครับพอดีพอจะมีห้องว่างไหมครับงั้นตามมาเลยครับก่อนจะเดินออกไปเด็กหนุ่มเสาวรสก็เรียกไว้เดี๋ยวก่อนครับเสียงเรียกของเด็กหนุ่มทำให้ชายเจ้าของห้องอย่างรื่นฤดีหยุดชะงักเลยก่อนจะค่อยๆหันกลับไปมองหน้าเด็กคนนั้นครับมีอะไรหรือเปล่าครับแทนคำตอบเด็กหนุ่มเสาวรสก็ค่อยๆเอื้อมมือไปหยิบบางอย่างที่ติดอยู่ที่ติดเส้นผมของรื่นฤดีเสาวรสเผลอสบตารื่นฤดีโดยไม่ได้ตั้งใจ มือค่อยๆดึงบางอย่างออกจากเส้นผมของรื่นฤดี
1: โอ๊ย
0: โอ๊ยเสียงอุทานจากรื่นฤดีนะฮะเมื่อกี
1: ้ค่ะ
0: ทำให้เด็กหนุ่มเสาวรสถึงกับสะดุ้งเหมือนผมเลย พร้อมกับหยิบสิ่งที่อยู่ในมือขึ้นมาแล้วบอกว่าอ๋อผมหงอกครับ
1: hey.
0: ตายแล้ว
1: hey.
0: นึกว่าจะเป็นฉากแบบโรแมนติกซะหน่อย
1: ตอนแรกนึกว่าหมักฝรั่ง อ๋อเป็นผมงอ
0: ผมง
1: อหักมุมซะอย่างงั้น
0: แต่คนเราเวลามันอยู่ด้วยกันก็ต้องดึงกันให้กันบ้างไง
1: จริงหรอแบบถอนผมงอกให้กันเงี้ยหรอ
0: ไม่มีหรอแต่จะมีนะน่ารักดีอ่
1: ะยังไม่มีผมงอกอ่ะสิ
0: ไปสาวไปแล้ว
1: อ่ะโอเคนี่คือทั้ง5เรื่องนะคะแล้วก็วันนี้โหคีย์เวิร์ดบอสตรง @efmfandom ตอนนี้ติดอันดับ18ไปแล้ว
0: ว
1: ้
0: าว
1: อ่ะ #bostrong expandomfanfic เดี๋ยวก็ตามไปด้วยกันนะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: แล้วก็มี international fans นะคะ I'm here for Boston นะคะ We'll see Boston in the next break
0: เย
1: ้นะแล้วก็ขอบคุณ full support นะคะ
0: ขอบคุณมากนะคะ
1: โดนัทชานมอะไรอย่างนี้นะคะมากมายต่างๆนานา
0: เดี๋ยว
1: ช่แล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้าเราจะมาเติมความหวานกับบอสตรงกันนะคะ
0: ครับผมแล้วก็ระหว่างที่ฟังเราเพลินๆนะฮะอย่าลืมมาลงทะเบียนกันได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเบรกสุดท้ายเนี่ยเราจะให้พี่บอสพี่ตรงๆโทรกลับไปหาแฟนๆด้วย
1: ใช่แล้ว026658373โทรมาพร้อม1คำถามที่อยากถามบอสตรงๆนะคะ
0: ครับผมร่วมส่งความฟินชั่วโมงนี้นะครับโดยอาหารแมวบีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมือจ้ะ
1: เดี๋ยวเบรกแป๊บนึงนะคะชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเจอกับบอสตรงๆที่นี่ EFM Fandom Liveค่ะ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
5: EFM News
3: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40อะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: มีโอกาสมีโอกาส
2: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

0: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะแอปหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากทกส.ชุดดิจิทัล Plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกส.ชุดดิจิทัล Plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: นายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: management คือมันทำทุกอย่างเลยคือ marketing ด้วย inventory management เราต้อง manage สินค้าสต็อกเพราะจัดซื้อมันดูแลสินค้าทั้งประเทศอะครับ
3: โอเคการที่เราต้องดีลงานกับคนที่อายุมากกว่ากลัวไหมกังวลไหมเรื่อง
2: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับผมเหมือนกันนะ
4: generation gap เป็นอีกส่วนหนึ่งที่หลายๆคนจะต้องเจออยากจะให้น้องๆคิดว่าเราเข้าไปอะเราไม่ต้องตั้งกำแพงอะไรขึ้นมาเลยที่อยากไม่อยากให้ทุกคนอะเอาเจนมาเป็นตัวแบกในการไม่กล้าทำงานหรือในการไม่กล้าคุยงานอาจจะต้องรู้ว่าเฮ้ยคุยกับคนนี้เนี่ยคุยเพื่อที่จะได้งานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ
5: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบ.ประกันติดโลโค้งสุดท้ายมีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501
7: สวัสดีวันพฤหัสบดีอยู่ดีๆก็ดีอยู่แล้วอย่าไปทำให้ใครต้องหนักใจเพราะเราเลย
6: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวEFM Fandom Live
6: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี by SPM แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรัก
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM Fandom Live
6: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
10: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: แมวกินเนอะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนอะ
1: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาก๊อบก๊อบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: มีชีสอีกไหม
5: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
6: ให้กิน

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
0: ้อ EFM NewsEFM News EFM News EFM
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: เราฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับแม่ทัพภาคที่1ติดตามการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฟื้นฟูคลองรับน้ำพร้อมร่วมกำจัดสิ่งกีดขวางเปิดทางระบายน้ำเขตประเวศกรุงเทพและคนร้ายคว้างระเบิดใส่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบันนังสตาจังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ2นายสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมคลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
6: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
7: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
6: มาเตรียมพร้อมกัน
8: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02555 0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
1: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: คนร้ายคว้างระเบิด2ลูกถล่มฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบันนังสตาจังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ2นายเร่งตรวจสอบพื้นที่และรวบรวมหลักฐานติดตามตัวผู้ก่อเหตุคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
3: เมื่อเวลา 18:40 น.เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบคว้างระเบิดเข้าในฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.บันนังสตาในพื้นที่หมู่3ตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ2นายเบื้องต้นทราบว่าคนร้ายคว้างวัตถุระเบิดไม่ทราบชนิดและขนาดจำนวน2ลูกเข้าไปในฐานปฏิบัติการโดยมุ่งเป้าไปยังบริเวณที่พักกำลังพลระเบิดทำงาน1ลูกส่วนอีก1ลูกไม่ทำงานแรงระเบิดทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ2นายได้แก่นายหมู่เอกฮารอนมะเสงได้รับบาดเจ็บบริเวณขาขวาและนายหมู่ใหญ่อิบรอเฮงติงอุเซงมีเลือดออกบริเวณหูก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: นายชาทิพย์รจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารและกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่บ้านหนองจานณฐานปฏิบัติการนันทวงศ์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงตามแนวชายแดนการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการแสดงความห่วงใยและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งพร้อมเน้นย้ำถึงความร่วมมือในการบูรณาการการทำงานระหว่างฝ่ายทหารตำรวจฝ่ายปกครองหน่วยงานด้านสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วอย่างต่อเนื่องแม่ทัพภาคที่1ติดตามการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฟื้นฟูคลองรับน้ำเขตประเวศกรุงเทพคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
4: พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมจิตอาสาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ฟื้นฟูพื้นที่รับน้ำบึงหนองบอนและระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพยาณคลอง2ห้องเขตประเวศโดยมีกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์รับผิดชอบพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเขตประเวศกทม.โดยสำนักงานระบายน้ำเขตประเวศทั้งนี้ได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมของโครงข่ายคลองเชื่อมต่อบริเวณบึงหนองบอนซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการรองรับและหน่วงน้ำกรุงเทพฝั่งตะวันออกก่อนระบายลงสู่อุโมงค์ยักษ์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพยาซึ่งปัจจุบันยังประสบปัญหาการระบายน้ำติดขัดจากวัชพืชผักตกชวาที่หนาแน่นและขยะอุดตันในบางพื้นที่จึงได้ร่วมกับทุกภาคส่วนวางแผนในการแก้ไขปัญหาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในภาพรวมโดยในวันนี้ได้นำเครื่องจักรกลหนักโครงการจิตอาสาพระราชทานอาทิรถขุดตักและเรือบาพร้อมกับกำลังพลจิตอาสาของทหารช่างกองพลที่1รักษาพระองค์กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์บูรณาการร่วมกับสำนักงานระบายน้ำสำนักงานเขตประเวศและกรมน.กรุงเทพมหานครพร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาชุมชนริมคลองกิจกรรมจิตอาสาเปิดทางระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางและเก็บผักตกชวาในพื้นที่คลอง2ห้องรวมถึงเก็บขยะหน้าตะแกรงน้ำรอบบึงหนองบอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำตามโครงข่ายคลองเชื่อมสู่พื้นที่พักน้ำก่อนไหลสู่แม่น้ำเจ้าพยาต่อไปชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
5: เดินทางใกล้ไกลสนุกสุขใจปลอดภัยตลอดเส้นทาง
2: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: FM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเพียบประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
2: ชัยชนะไม่ได้มาจากโชคแต่มาจากความมุ่งมั่น
3: สวัสดีครับ
4: ผมตรงๆนะครับ
5: ผมบอสครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
4: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่ by SPM แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรัก
7: กลับเข้ามาใน EFM Fandom Live นะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเจอกับบอสตรงๆนะคะวันนี้ถ้าใครยังไม่ได้มีเรื่องราวดีๆให้ได้ยิ้มกันเนี่ยมีสิ่งที่จะทำให้คุณเนี่ยมีรอยยิ้มแรกของวันมาฝากนะคะโดยเฉพาะใครที่เป็นทาสแมวถ้าน้องแมวของใครกำลังเจอกับปัญหาขนจับตัวเป็นก้อนคราบน้ำตาลเลอะจนดูมอมหรือว่ากลิ่นฉี่ของน้องเนี่ยเหม็นจนทนไม่ไหวนะต้องลองให้น้องกินซองนี้เลยนะคะกับอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักที่คิดค้นสูตรลับจับใจเหมียวโดยสัตวแพทย์ญี่ปุ่นทำให้น้องแมวติดใจมานานกว่า60ปีเพราะว่าอาหารแมวเนี่ยอาหารแมวมีมี่เนี่ยนะคะกลิ่นอูมามิเฉพาะตัวทำให้น้องแมวที่เขากินยากเขามีความหิวกินง่ายแล้วก็อยากกินมากขึ้นนะคะรวมไปถึงเม็ดกรุบกรอบเคี้ยวง่ายอุดมไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อแมวช่วยให้น้องไม่มีคราบน้ำตาขนไม่ร่วงไม่เป็นก้อนนะคะฉี่ไม่เหม็นแล้วก็บำรุงฟันกับกระดูกให้แข็งแรงด้วยขอบอกเลยว่าแค่คุณมีมีมี่ดีทุกมือแน่นอนสามารถหาซื้ออาหารแมวมีมี่กันได้ที่ร้านอาหารสัตว์ชั้นนำแล้วก็ช่องทางออนไลน์นะคะที่ Shopee Lazada SPM Pet Food Official หรือว่าติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มีมี่อาหารแมวเกรดญี่ปุ่นหรือ TikTok @vita1_mimi นะคะซองนี้ดีดีของจริงสัตวแพทย์ญี่ปุ่นคอนเฟิร์มค่ะและตอนนี้นะคะโมเมนต์ที่ทุกคนรอคอยนะคะเดี๋ยวแพลนกล้องไปเลยบอสตรงๆสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับผม
8: สวัสดีค่ะ
9: ยอดเยี่ยมมากๆมีคนมารอเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นล่างแกมมี่ด้วยนะแล้วก็มีในออนไลน์นะครับที่อยู่ในชั่วโมงแรกเลย
7: แฟนๆชาวไทยแล้วก็อินเตอร์แฟนมากมายเดี๋ยวให้คุณ2คนทักทายแฟนๆหน่อยค่ะ
9: ครับ
4: ผมก็สวัสดีนะครับผมตรงๆนะครับ
7: ครับ
10: สวัสดีครับผมบอสนะครับ
9: นี่
7: ครับ
9: วันนี้อยู่กันแบบยาวๆเพราะมีเกมมาสนุกๆมาให้เล่นกันด้วยนะแต่ว่านี่คือครั้งแรกเลยใช่ไหมพี่แนนที่พี่บอสพี่ตรงๆเขามาแฟนนอมไลฟ์ใช่ไหม
7: ครั้งแรกเลยค่ะ
9: ครั้งแรกเลย
7: ครั้งแรกแล้วก็เป็นเรื่องแรกที่เขาเล่นด้วยกันด้วย
9: ใช่คร
7: ับโอ้แต่เดี๋ยวก่อนอื่นเรามอบแฟนฟิกก่อนเป็นแฟนฟิกที่แฟนๆเขาเขียนมาให้พวกคุณ
9: ครับ
7: ประมาณร้อยกว่าเรื่อง
9: นี่
7: แต่ว่าเราเลือกมา5เรื่อง
9: เลยเหรอไม่แต่เราเลือกมาให้5เรื่อง
10: ร้อยเลยเหรอพี
9: ่แต่เขาเขียนมาเป็นร้อยเลยพี่ร้อยกว่าฉบับอ่ะ
7: เออแต่อันนี้เดี๋ยวให้กลับไปอ่านที่บ้าน
9: ครับผมอันนี้คือที่ได้รับรางวัลในคืนนี้ไปคือคัดมา5เรื่องเลยพี่เดี๋ยวให้พี่กลับไปอ่านที่บ้านกัน
4: โอ้ขอบคุณครับ
7: ครับเนื่องจากว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราเจอกันพี่แนนก็เลยอยากรู้ว่าเคมีของคู่เราและเคมีของด้อมเรามันไปด้วยกันไหมมันเป็นทางไหนเคมีของคู่เคมีของคู่เรากับเคมีของด้อมเราอ่ะมันเป็นยังไงแล้วมันไปด้วยกันไหมหมายถึงว่าเป็นแบบเป็นคู่หวานหรือเป็นคู่กัดหรือเป็นคู่ยังไง
10: ผมว่าถ้าเป็นเคมีของคู่เราสองคนอ่ะ
9: ครับ
10: มันจะออกแนวหวานเพราะว่าผมว่าผมกับพี่ตรงเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างซอฟต
9: ์
10: เหมือนพออยู่ด้วยกันแบบเอเนอร์จีมันก็จะซอฟต์ไปด้วยกันแบบเวลาคุยก็จะเออน้องอยากกินอะไรพี่จะพาไปกินอันนี้นี่เหรอไหมครับ
7: เออเมื่อกี้เห็นคุณก็แบบซุบซิบซุบซิบกันสองคนเน
4: า
7: ะ
4: แล้วแบบทำอะไรก็จะทำแบบจะใช้ความรู้สึกส่วนมากทำตามหัวใจอะไรเงี้ย
9: ครับผมแล้วลองรีวิวหน่อยไหมลองรีวิวด้อมของพี่หน่อยได้ไหมว่าเป็นแนวไหนแกล้งพี่กวนพี่หรือยังไง
7: เวลาเขาเจอคุณเขาหวานใจไหมหรือว่าเขาเป็นแนวไหน
4: ก็ตอนนี้เราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้กันนะครับเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มมาตัวน้องเองก็เพิ่งได้แบบเพิ่งเริ่มมีแฟนคลับด้วยนะครับใช่ครับน้องเพิ่งทำความรู้จักกับแฟนคลับด้วยว
7: ่
4: ากำลังรู้หาทิศทางของแฟนคลับว่าเป็นยังไงนะครับ
10: แต่ผมว่าผมได้ทิศทางแฟนคลับ
9: เป็นยังไงพี
10: ่ค่อนข้างจะเพี้ยนครับ
4: ใช่เหรอ
10: เพี้ยนเหมือนตัวผมเลยครับ
9: กวนกับกวน
10: กวนกวน
9: เล่นอะไรอย่าง
7: นี้มีแบบโมเมนต์ไหนไหมที่เราคิดว่าเฮ้ยใช้ได้เลยว่ะแฟนคลับเรา
10: คือผมคือตอนแรกอะผมประกาศด้อมไปใช่ไหมครับว่าเป็นด้อมชื่อลักกี้แบบมีอีโมจิเป็นใบโคลเวอร์อะไรเงี้ยสีเขียวซึ่งแฟนคลับเหมือนพอรู้ว่าสีประจำด้อมเป็นสีเขียวแล้วครับใน X คือเขาไปไล่เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ให้เป็นสีเขียวกันทุกคนเลยครับ
4: เป็นเหมือนไวรัสแพร่กระจาย
10: ใช่เป็นเหมือนไวรัสคือ กลุ่มแฟนคลับผมคือถ้าเกิดว่าคุณเห็นแบบดิสสีเขียวๆคือคุณสันนิษฐานไว้เลยว่าเป็นแฟนคลับผม
9: ฟิลแบบว่าเป็นเหมือนแบบไฟเขียวอย่างนี้เลยใช่ไหมกลมๆ
10: เขียวเป็นไฟจราจรเลยครับเขียวๆอย่างนั้นเลย
9: เออ
10: แล้วไม่พอนะครับคือก็มีน้องๆเหมือนเข้าไปฟังสเปซแก๊งนี้แหละเล่นกันน้องในเรื่องที่เป็นนักแสดงด้วยกันเข้าไปฟังทีมแฟนคลับเขาทำดิสของน้องนักแสดงให้เป็นสีเขียวด้วยครับ
9: โอ้คือทำเป็นควบไปเลย
10: ควบไปเลยให้น้องเขาไปเปลี่ยนเป็นสีเขียวตาม
9: แต่ว่าน่ารักนะ
7: น่ารักนี่ซึ่งตอนนี้แฟนคลับทาปากสีเขียวแล้วนะ
9: เหรอ
7: เพราะเปลี่ยนทุกอย่าง
9: เทรนใหม่เลยเนี่ย
4: ทำถึงขนาดนั้นเลยเขาอยากทำถึง
7: แล้วทำไมถึงชื่อด้อมลักกี้อ่ะ
9: ที่มาเป็นไง
10: ผมชอบแบบแมนิเฟสตัวเองครับผมชอบแบบผมคิดว่าหลายๆอย่างนอกจากที่เราจะเก่งแล้วด้วยเราต้องมีดวงเข้ามาเกี่ยวด้วยครับผมรู้สึกว่าการที่ผมได้มาอยู่ในจุดนี้แล้วการที่ผมได้เจอแฟนคลับทุกคนอ่ะก็เป็นเหมือนโชคชะตาเป็นเหมือนดวงด้วยอะไรอย่างนี
9: ้ครับผม
10: ก็เลยอยากให้แฟนคลับทุกคนแบบเป็นคนที่โชคดีเหมือนกับตัวนักแสดงที่เป็นคนที่โชคดีที่เจอแฟนคลับ
9: โอ้มีที่มาที่ไปนะเนี่ยแล้วพี่แนน
7: คุณสองคนมีความชอบอะไรคล้ายๆกันไหม
10: ผมว่าถ้าแบบเบสิกเลยนะผมว่าเป็นเรื่องเกม
4: ก็เป็นบางเกมคือน้องก็จะเป็นสายแบบชิลคาเฟ่ชอบจิบกาแฟอะไรเงี้ยครับ
7: อืม
9: แล้วพี่ตรงเป็นแนวไหน
4: ผมก็จะเป็นคนแบบชิลๆเหมือนกันแต่ผมแบบไม่ได้แบบกินกาแฟเลยครับผมว่าแบบไปชิลๆไปท่องเที่ยวอย่างงี้มากกว่า
9: โอ้คนละสายแต่ก็ยังมีความเป็นไลฟ์สไตล์ชิลๆอยู่อะไรอย่างงี
7: ้ก็ดูเป็นคนชิลทั้งคู
9: ่เมื่อกี้พี่บอกเล่นเกมก็คือมีเล่นเกมด้วยกันบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี
4: ่มีเล่นเกม
7: เกมอะไรอ่ะครับ
4: ส่วนมากแบบเป็นเกมแบบ
10: บอร์ดเกม
4: บอร์ดเกม
7: อ๋อบอร์ดเกม
9: บอร์ดเกมแล้วก็มันจะมีฟิลแบบต้องโกหกกันและกันอะไรอย่างเงี้ยมีไหมใครเป็นคนเซียนอะไรอย่างเงี้ยนี่เลยเหรอโอ้โห
4: นี่พอๆกันครับ
10: บอกเลยว่าขั้นเทพ
4: คือพอเล่นเกมสุดท้ายครับก็ไม่มีใครแบบว่าคือทุกคนก็จะเอาชนะ
9: เออ
4: ใครยอมแพ้อยู่ดีครับ
9: ก็จะได้มันสนุกอะไรอย่างเงี
7: ้
9: ย
7: แล้วตอนแรกที่แบบรู้ว่าจะต้องมาร่วมงานกันในซีรีส์อ่ะมีความกังวลอะไรไหมคะ
4: อันน้องก่อน
10: ผมคิดว่าตอนแรกแอบกังวลครับเพราะว่าอันเนี้ยก็เป็นงานแสดงครั้งแรกของผมด้วยใช่ผมกลัวว่าเอ้ยจะทำได้ไม่ดีหรือเปล่าหรือว่าการที่ต้องมาเล่นกับนักแสดงที่มีประสบการณ์อยู่แล้วอ่ะเราจะรู้สึกกดดันไหมอะไรเงี้ยครับแต่ว่าโชคดีที่พอมาเป็นเขาอ่ะในตอนออดิชั่นตอนแคสติ้งตอนแรกคือคำแรกในหัวที่เข้ามาตอนที่เจอเขาอ่ะคือคำว่าสบายใจเลยครับใช่มันเลยทำให้ตอนถ่ายทำหรือว่าอะไรหลายๆอย่างมันผ่านไปได้ด้วยดีครับ
9: ครับผมพี่ตรงๆมีแบบสอนเราบ้างไหมมีแบบให้ความแนะนำอะไรบ้างไหม
10: มีครับมีให้คำแนะนำตลอดครับทั้งเรื่องการแสดงเรื่องการใช้ชีวิตการวางตัวในกองถ่ายหลายเรื่องมากครับ
9: แต่ผมว่าพี่ตรงๆกับแฟนๆน่าจะรู้นะนี่เราดูไม่ออกเลยว่าคุณเป็นมือใหม่นะเพราะว่าการพูดการอะไรอย่างเงี้ยเขาดูฉะฉานมากเลยนะเขาดูฉะฉานดูพูดมีเสน่ห์มากเลยอะ
7: แล้วตรงๆเหรอคะมีความกังวลอะไรไหมตอนแรก
4: ก็คือความกังวลไม่มีเพราะว่าผมมาบอกเขาตั้งแต่วันแรกที่เจอเราด้วยซ้ำอะไรเงี้ยว่าคือเขาผมเห็นเขาตั้งแต่วันออดิชั่นวันนั้นเลยเนี่ยครับผมบอกเขาตั้งแต่วันนั้นว่าเหมือนวันที่สองมั้งผมบอกว่าน้องเขามีของอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเขายังไม่รู้ว่าเขาจะหยิบของนั้นออกมาใช้ยังไงอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าน้องเป็นคนที่แบบพัฒนาได้อะไรเงี้ยจนผมมาพูดกับน้องไว้ในวันถ่ายซีรีส์จบยังไม่ออนแอร์เลยนะผมบอกเลยนะว่าบอสให้เชื่อไว้เลยว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยพอออกไปปุ๊บน้องจะไม่โดนว่าเรื่องการแสดงเลยและเป็นอย่างนั้นจริง
7: ๆ
4: คือไม่เหมือนที่เขาเล่นเรื่องแรกเลยนี่คือสิ่งที่ผมมั่นใจมาโดยตลอดว่านี่คือสิ่งที่ผมสัมผัสได้
7: ผมก็มองขาดนะ
4: แต่ก่อนผมเป็นคนเล่นด้วยกับผมเป็นคนอยู่กับเขาทุกคิวครับ
7: ครับ
4: คือนักแสดงอ่ะเวลาที่แบบเราจะรู้สึกได้แหละเพราะเวลาเราใช้หัวใจเล่นอ่ะเราสัมผัสเราจะสัมผัสได้อะไรบางอย่างเลยครับว่าแบบใช่จริงๆแล้วแบบซีนนี้ดีคือหนึ่งซีนมันดีด้วยกันไม่ได้อะมันต้องดีด้วยกันทั้งหมดหรือเล่นเป็นคู่มันก็ต้องดีด้วยกันทั้งคู่มันใช่ครับเราจะดีคนเดียวมันดีไม่ได
7: ้
4: ผมก็เลยรู้สึกตั้งแต่วันที่เราเล่นทุกๆซีนแล้วเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยน้องคนเนี้ยจะไม่โดนเรื่องการแสดงแน่นอน
9: โอ้โหนี่อาจารย์ชมขนาดนี้เขินบ้างไหมอยากรู
10: ้ลอยแล้วครับ
7: ยิ้มเลยอ่ะเดี๋ยวเรามีเซตคำถามพิเศษนะคะมาถามให้คุณแบบเล่นกันเล่นๆชื่อเซตคำถามว่าผีเบาครับรักทุกนาเธอเพลอรักทุกนาทีเป็นคำถามเกี่ยวกับผีๆคำถามแรก trick or treat ถามบอสกับตรงๆว่าจะเลือกอะไรระหว่าง หลอกกับเลี้ยงให้แต่ละคนเลือกก่อน
9: ลองเลือกก่อนเล่น
7: ๆแล้วเดี๋ยวจะบอกหลอกกับเลี้ยง
4: หลอกกับเลี้ยง
10: Treat or Treat
9: ประมาณนั้นแต่เป็นหลอกกับเลี้ยง
7: หลอก
9: หลอกกับเลี้ยง
4: แห
7: ่
4: อ๋อหลอก
9: หลอกแค่กับเลี้ยงพี่ชอบอะไรกัน
7: เลือกก่อนเดี๋ยวจะบอก
9: หนึ่งอัน
4: เลี้ยง
10: ผมก็เลี้ยงครับ
9: อ้าวต้องคนละอันสิ
10: คนละอันเนาะงั้นผมหลอก
9: อ่ะโอเค
7: พี่บอสหลอกนะ
9: หลอก
7: ถ้าเลือกหลอกให้ทำท่าหลอกอีกฝ่ายให้เขากลัว
9: เฮ้ยเฮ้ยนี่ตกใจเลยเนี่ย
7: อันนี้ตกใจยังไม่กลัวต้องกลัวกว่านี
9: ้โอ
7: ้ต้องกลัวกว่านี้พี่บอส
4: งั้นผมตั้งใจแล้วเนี่ยนี่ไม่กลัวเนี่ยเมื่อกี้ผมตกใจจริง
9: เมื่อกี้มันสะดุ้งเลยนะเมื่อกี้ไม่ต้องตกสะดุ้งเลยอ่ะ
4: เลยจะมาแบบไหนก็มาเลย
7: หลอกให้มันตุ้งแช่เลย
4: ไม่มีตกใจมาเลย
10: โอ้ยแล้วจะทำไงไม่อยากให้เขากลัวเลยครับผมไม่อยากให
9: ้
10: เขากล
9: ั
10: ว
9: ไม่แต่เมื่อกี้นี่ตัวโยกเลยเมื่อกี
4: ้ตกใจจริง
7: อ่ะงั้นเดี๋ยวลองมาฟังเลี้ยงดูก่อนถ้าเลือกเลี้ยงจะให้ตอบคำถามว่าฮาโลวีนนี้คุณจะพาอีกฝ่ายไปเลี้ยงอะไรดีเลี้ยงอะไรดี
4: เลี้ยงอะไรดีก็ต้องถามเขาครับต้องถามเขาตรงๆ
7: ถามเลย
9: ถามเลยถ้างั้น
7: ขออยากรู้ด้วย
4: อยากไปกินอะไรก็ต้องถามเขาถ้าแบบวันพิเศษเนี่ยมันก็จะถามเขาด้วยแหละว่าอยากกินอะไรครับอยากไปไหน
9: บอสอยากไปไหนฮาโลวีน
10: จริงก็ร้านที่เราไปกันมามันก็อร่อยทีนะก็อยากไปอีกนะ
4: ใช่เหรอ
10: ใช่ร้าน
4: อยากไปอีกเหรอ
10: ใช่อ๋อ
4: ผมเคยพาเขาไปร้านนึง
9: ครับ
4: เป็นร้านที่แบบจองยากมากที่แบบทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าแบบจะจองกันข้ามปีเลยร้านซูชิใช่ครับคือเป็นร้านดังร้านหนึ่งที่แบบจะจองกันยากมากอะไรเงี้ย
9: ที่ไทยไหมพี
4: ่ที่ประเทศไทยครับท
9: ุ
4: กคนจะรู้จักอยู่แล้วครับแล้วก็ผมได้คิวมาแล้วผมก็ได้พาผมเลยบอกเขาว่าน้องไปปุ๊บน้องจะลืมซูชิลืมทุกอย่างที่น้องเคยกินมาแล้วน้องจะติดใจกับร้านนี้เลยแล้วใช่ไหม
10: ติดใจจริงเลย
9: จริงเหรอ
7: ติ ดใจร้านเหร
10: อก็ร้านเลย
4: เออ
7: เคลียร์ที่พี่หน้าแดงไปหมดแล้วดีวดีว
4: เออ
7: คำถามต่อไปครับน้องเซฟ
9: คำถามต่อไปนะครับนี่ลองเล่นกันสนุกๆนะพี่ถ้าบอสเนี่ยเป็นหมาป่าพี่ตรงๆเป็นแมวดำในคืนฮาโลวีนคิดภาพนะพี่เป็นหมาป่านะวูฟแอนพี่ตรงๆเป็นแมวดำขอถ่ายรูป4ช็อตให้แฟนๆเก็บเอาไว้หน่อยเป็นอินเนอร์หมาป่ากับแมวดำนี่เดี๋ยวจะให้กล้องนี้เลยเป็น4ช็อตพี่แช่ใช่ใช่
7: แมวดำมันเป็นยังไงอ
9: ่
7: ะ
9: แมวดำมีอ้าวอย่างนี้ได้เป็นแมวดำ
4: แบล็คแคทแบล็คแคท
10: แบล็คแคทเอเนจ
7: ีไม่มันต้องแบบน่ากลัวหรือว่าต้องยังไง
9: เออมันต้องตึงๆหน่อยป่ะเอาเป็นแมวเฉย
7: อ๋อแต่หมาป่าก็ต้องโหดๆหน่อยป่ะ
9: เออต้องตึงๆหน่อย
10: กึ่ง
9: ๆกึ่งๆครับ
4: แมวก็จุ๊บเหมียวไงจุ๊บเหมียว
10: จ
9: ุ๊บเหมียวอันนี
7: ้หมาป่ากับแมวดำในคืนฮาโลวีน
9: 4ช็อตพี
7: ่ช็อตแรก1 2
4: มาก่อนนะ
10: ไม่ผมอ่ะเป็นหมาป่าพี่ okay. เป็นแมว
4: okay.
7: ใช่ใช่ใช่อ่ะ1 2 3ช็อตแรกค่ะอ่ะช็อตที่2
10: ช็อตที่2
9: ที่2
4: เอออ
7: ่ะช็อตที่3โซฟแมวดำโซฟ
9: เอ้ยกึ่งเลยกึ่งเลย
7: เออ
9: ช็อตสุดท้าย
7: เดี๋ยวช็อตที่3เมื่อกี้มือสั่น
9: อ๋อมันภาพมันเคลื่อนไหวโอเคภาพมันไหวภาพมันไหว
7: อ่ะ1 2 3capture และช็อตสุดท้ายค่ะ
9: ช็อตนึงพี่ขออีกช็อตนึง
10: ช็อตสุดท้ายอะไรดีอ่ะ
7: เอาตากับแมวดำไหนลองจ้องตากันสิ1 2 3
9: นี่คาแรคเตอร์ดีเลยนะ
7: อินเนอร์นะหมาป่านะ
9: โอเคฮะ
7: คำถามต่อไปนะคะถามว่าถ้าคุณเป็นผีคุณจะหลอกอีกฝ่ายด้วยคำพูดไหนขอคนละ1ประโยคถ้าคุณเป็นผีคุณจะหลอกอีกฝ่ายด้วยคำพูดไหน
4: โอ้ยเ
7: ลยได้ตอบทั้งคู่ก่อนมาได้
9: คนละหนึ่งอันพี่คนละหนึ่งอัน
10: ถ้าเป็นผีจะหลอกด้วยคำพูดอะไร
7: เช่นแบบพาไปกินซูชิอีกอะไรอย่างเงี้ย
4: อ๋อไปกับพี่ไหมอะไรเงี้ย
9: เออได้หมดเลยพี
10: ่สัญญาว่าจะไม่บอกใคร
7: วิเรื่องอะไร
9: เออเรื่องอะไรอ่ะ
10: ไม่รู้แบบเวลาหลอกคนอื่นไงเวลาแบบบอกคนอื่นว่าเอ้ยเนี่ยเล่ามาเลยเดี๋ยวแบบเราสัญญาว่าเราจะไม่บอกใครอ๋ออัน
7: นี้เป็นฟิลหลอกแบบบอกให้ตายใจ
10: บอกให้ตายใจ
9: จริงๆเนี่ยร้อยคนรู้แน่นอน
10: แน่นอนรู้ทั้งบริษัท
7: ใช่พี่ตรงเหรอครับ
0: มาเอกกับพี่ไหม
10: อืม
7: แกถ้าผีมาแบบหลอกแล้วถามว่าไปกับพี่ไหม
10: เออ
7: ก็ได้อยู่นะเหมือนแบบ
9: อ๋อชวนไปอยู่ด้วยอย่างเง
0: ี้
9: ย
0: หรอแบบหลอกให้ไปด้วยกัน
9: เออชวนไปอยู่ด้วยชวนไปอยู่ด้วย
7: ไปไหม
10: ไปครับ
9: เอ้ย
7: จะบ้าบออ
9: ่ะมาที่คำถามสุดท้ายนะครับถ้าคุณสามารถได้เวทมนต์เลยพี่มีเวทมนต์เลยเป็นแม่มดในคืนฮาโลวีนคือได้พลังวิเศษมาจากแม่มดในคืนฮาโลวีนคุณอยากจะมีพลังวิเศษหรือเวทมนต์อะไรบ้างเอาแค่อย่างเดียวพี่มีไหม
0: จริงๆก็มีครับ
9: อะไรพี่
0: ผมรู้สึกว่าผมอยากได้พลังแบบย้อนเวลา
9: ย้อนเวลาด็อกเตอร์สเตรนกลับไปได้ไง
0: เพราะผมแค่รู้สึกว่าแบบเวลาเป็นสิ่งที่แบบซื่อตรงมากๆมันมีแต่เดินหน้าแล้วมันไม่มีวันที่แบบนับถอยหลังหรือว่าหยุดนิ่งให้เราเลยมันจะเดินหน้าของมันไปอย่างนี้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมอยากได้พลังแบบย้อนเวลา
9: ย้อนเวลาเลยนะพี่โอเคอ่ะพี่บอสอ่ะ
10: ผมอยากวาร์ปไปที่ไหนก็ได้ครับ
9: วาร์ปเป็นเพราะเราขี้เกียจเดินทาง
10: ถูกต้องครับผม
9: ชัดเลย
0: ส่งรถติดไง
10: รถติดใช่ยิ่งมาวันนี้ยิ่งทำให้ผมอยากได้พลังนี้นะครับแต่ว่าเล่น
9: ทำไมมันมีที่มาอย่างไรพี
10: ่ผมรู้สึกว่าเนี่ยแหละพอมาเป็นนักแสดงแล้วเราต้องเดินทางไปหลายๆที่เรารู้สึกว่าเวลาส่วนใหญ่ในชีวิตเรามันหมดไปกับการเดินทางแล้วอ่ะ
7: เ
10: ราวาร์ปไปที่ไหนได้มันจะประหยัดเวลาไปเยอะเลยนะ
9: จริงโดยเฉพาะในกรุงเทพนะพี่นะเหนื่อยเหมือนกันนะเออถ้าเรามีพลังพิเศษ2 อย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่อยากได้ด้วยกันในคำถามเซตพิเศษเรานะฮะ
7: ครับอ่ะหมดหรือยังหมดแล้ว
9: แล้วจ้า
7: เดี๋ยวถามฟีดแบคหลังจากที่เมื่อคืนนี้นูเดอะซีรีส์ก็คือเป็นไฟนอล EP ไปเรียบร้อยแล้วคือมีคนเอาของมาให้คุณ2คนเยอะมากตกใจไหมตอนแรก
0: ก็ตกใจคร
10: ับ ตกใจครับ
7: เดี๋ยวดูดิเยอะมากจริงแบบเขารักพวกคุณมากจริง
9: ครับผม
7: และเห็นบอสบอกในไลฟ์บอกว่ารู้สึกว่าหลังจากนี้วันพุธมันจะเป็นวันพุธที่ไม่เหมือนเดิมขยายความหน่อยได้ไหมคะ
10: นี่คือคุณพวกคุณมีข้อมูลไลฟ์ผมวันนี้เลยเหรอครับ
9: ใช่
7: ทุกอย่าง
9: เรามีทุกอย่าง
10: บ่ายโมงเลยเหรอ
9: เรามีอัปเดตแม้กระทั่งแบบก่อนชั่วโมงนึงก่อนเข้าเลย
10: โอ้โห
7: รหัส ATM คุณก็มีนะคะ
0: เดี๋ยวเขามีของวันพรุ่งนี้ด้วยบอส
10: อ๋อมีของ
7: เกินไป
9: ไม่มี
10: ก็จะวงในเกิน
9: ใช่ทำไมวันพุธยังไงนะ
7: เออวันพุธมันหมู่โหวมันทำไมนะ
10: มันหมู่โหวไงเพราะว่าปกติทุกวันพุธเราพวกผมอย่างเงี้ยแก๊งนักแสดงหนูก็จะมาเจอกันมาเจอหน้ากันมาแบบมาไลฟ์เพราะว่าปกติเราจะมีไลฟ์ก่อนซีรีส์ออนแล้วพอจบพอซีรีส์ฉายจบอะครับประมาณแบบ 3-4 ทุ่มเราจะเปิด Space X ใน X เพื่อคุยกับแฟนคลับว่าเอ้ยเนี่ย EP เนี่ยชอบซีนไหนชอบอะไรบ้างใน EP นี้แล้วมีเบื้องหลังการถ่ายทำเป็นยังไงอะไรแบบเราออกมาแชร์ให้แฟนคลับฟัง
9: แลกเปลี่ยนกับพี่เป็นแฟนคลับ
10: ใช่แล้วพอเนี่ยนูมันจบไปแล้วอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้แล้วว่าวันพุธเราจะทำอะไรต่อดี
9: โอ้ยพวกคุณไลฟ์ด้วยกันเขามาดูอยู่แล้ว
7: แล้วพี่ตรงอ่ะรู้สึกไงบ้างเราอยู่กันมั้ง10 EP เนี่ย
0: ก็คงจะคิดถึงนะครับผมก็เข้าใจน้องนะอย่างเงี้ยคือแบบโหเหมือนน้องเพิ่งเข้ามาด้วยแล้วมันทำให้เหมือนทุกคนได้มาเจอกันอ่ะทุกอาทิตย์จะมีการทั้งออนแอร์แล้วก็มีการพูดถึงพวกเราอยู่ทุกวันทุกๆอาทิตย์อะไรเงี้ยพอหลังจากซีรีส์จบแล้วมันก็คงจะเงียบหายไปอะไรเงี้ยสิ่งที่ต้องอยู่ต่อไปก็คือชีวิตของเรา2คนที่จะต้องเดินทางต่อไปแล้ว
9: ครับผม
0: แล้วเราจะทํายังไงกับมันอะไรเงี้ยเราจะแบบใช้ชีวิตกันยังไงนั่นคือสิ่งที่คือความเป็นจริง
9: ครับผม
0: ซึ่งเราก็ต้องเนาะมันก็ต้องแบบเดินทางต่อไปแล้วก็อยากผมก็รู้สึกว่ามันก็คงคิดถึงอยากให้แบบมีซีรีส์เกิดขึ้นอีกอะไรเงี้ยครับอยากแบบได้มานั่งดูซีรีส์ด้วยกันหรือเราได้มาเล่นด้วยกันอีกมีคนพูดถึงเราด้วยกันอีกอะไรเงี้ยครับ
9: ก็เป็นมวลพลังงานเหมือนเรื่องดีๆมาแลกเปลี่ยนกัน
7: เหมือนแบบเขาก็ผูกพันกันด้วยเน
9: า
7: ะ
9: ใช่ไหมคนก็ติดตามมันเนี่ยตอนแรกอะพี
0: ่ใช่ผมแบบว่าผมพูดเอาไว้เสมอเลยว่าแบบซีรีส์นูเดอะซีรีส์แบบมาจนถึงทุกวันนี้ไม่ได้เลยถ้าแบบไม่มีคนที่รีวิวให้เราอะคือพวกเราเริ่มจากศูนย์จริงๆครับผมรู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้เริ่มจากศูนย์มากจริงๆแล้วก็คือเขาแบบรีวิวให้เราอะแล้วคนพูดกันต่อแล้วก็รีแอคชั่นช่วยกันผมเห็นทุกคนทำเนี่ยสิ่งเนี้ยคือทำให้คนแบบดูเรามากขึ้นเพราะคนที่บอกกันต่อครับคือผมว่าสิ่งเนี้ยสำคัญมากคือคนดูเลย
7: เมื่อคืนนี้ Final EP ขอคนละ1ซีนจาก EP เมื่อคืนที่รู้สึกแบบตราตรึงที่สุดประทับใจที่สุดได้ป่ะ
0: ช่วงไหนก็ได
7: ้ก็ได
9: ้เลยพี
7: ่แต่จาก Final EP เมื่อคืน
0: อ๋อที่งาน Final EP หรือว่า
7: ในซีซ
9: ีซีซี EP 10
0: โอเค
9: พี่สุดท้ายพี่
0: สุดท้าย
3: นะผมก่อนได
7: ้ได้พี่บอสม
3: าถ้าของผมก็จะเป็นซีนตอนเริ่ม EP นี่แหละครับที่เป็นซีนต่อสู้ต่อสู้กับชิตะเป็นซีนไคลแม็กซ์เลยแล้วก็มีเคนเข้ามาช่วยชีวิตเจมส์ไว
9: ้อืม
3: ใช่เพราะว่าโหมันคือซีนเนี่ยคือทุกคนรู้กันว่ามันคือซีนไคลแม็กซ์เลยครับทุกคนเรียกกันว่าซีนไคลแม็กซ
7: ์ครับ
3: ในกองถ่ายนะครับเพราะว่าเราซ้อมคิวบูกันเป็นเดือนนะครับไอซ้อมกับน้องภูมิใช่แบบมันคือเราทางโปรดักชันก็คือจ้างทีมสตันแบบจริงจังเลยเพื่อมาคิดท่าออกแบบการต่อสู้แล้วก็พวกเราก็ต้องไปฝึกร่างกายไปฝึกคิวบูกันเพื่อให้มันเป๊ะอะไรเงี้ยครับผมก็พอได้เห็นผลลัพธ์ของมันจริงๆแล้วอ่ะคือรู้สึกประทับใจมากแล้วก็ดีใจที่ในที่สุดมันก็สิ่งที่เราทุ่มเทซ้อมกันมาเนี่ยมันได้ออกไปสู่สายตาแฟนๆทุกคนแล้ว
9: ผมเชื่อว่าแฟนๆก็ภูมิใจในตัวผู้คุณเหมือนกันที่แบบซุ้มซ้อมใหม่พี่ตรง
7: หนึ่งซีนชอบซีนไหนประทับใจซีนไหน
0: สิบผมว่าคงเป็นซีนที่ช่วยชีวิตเขาที่เย็บแผลเขาครับมันคือโหผมทุ่มเทกับซีนนั้นมากๆคือมันคือซีนสุดท้ายที่แบบเหมือนการทำทุกอย่างมันคือการบอกรักด้วยและการที่จะสูญเสียด้วยมันมีทั้งความมันมีหลากหลายความรู้สึกที่เกิดขึ้นในซีนั้นมากๆเลยครับมันผมรู้สึกว่าผมเป็นซีนที่ยากมากอ่ะตอนนั้นเป็นช่วงที่ผมต้องทำแผลไปด้วยไหนจะต้องเป็นนูแล้วก็มีทั้งความรู้สึกทั้งแบบที่เราแบบอยากพูดได้ไหมอยากตายอะไร
3: เหมือน
0: อยากเสียชีวิต
3: ชีวิตตัวเอง
0: ชีวิตตัวเอง
9: พอบอกพูดไม่ได้พูดได้ไหมปุ๊บเราเริ่มกลัวขึ้นมาเลย
7: ไม่รู้แล้วว่าพี่ตงจะพูดอะไรแก
0: ผมไม่รู้มัน
3: กลัวแบบโดนแบนหรือเปล่าคร
9: ับ โอ้โหพี่ตงน่ารักนะ
7: พูดได้พูด
9: ได้พี่พูดได้
0: โอเคอยากทั้งมีความสุขอยากตายทั้งมีความรู้สึกว่าอยากให้คนนี้รอดทั้งทำแผลไปด้วยพี่แล้วทำแผลคือเขาหนังเอาหนังมาแบบเหมือนจริงมากเลยอะแล้ววิธีเย็บ
3: โอ้ใช่ใช่ใช่
0: เหมือนจริงมากนะ
7: แปลว่าเราต้องไปเรียนเย็บแผลให้ถูกต้องถูกหลักด้วยป่ะ
0: ต้องถูกหลักครับแล้วเป็นการทำผมต้องทำเองอะแล้วผมต้องพูดแดร์ล็อกไปด้วยอะแดร์ล็อกยาวแบบยาวมากแล้วผมต้องทำให้ถูกขั้นตอนด้วยนะ
3: คือมันเป็นหนังหมูที่มันจะปูดออกมาบนหน้าอกผมอะไรเงี้ยครับ
0: แล้วคือมันคือเขาทำเนียนมากคือแนบไปกับจนผมรู้สึกว่าถ้าผมผิดนิดเดียวอะ
7: เนื้อหรอ
0: เนื้อแน่นอน
3: เนื้อครับใช่เพราะเขาต้องระวังมาก
0: ผมต้องระวังมากระวังทุกจุดเลย
9: หลายโฟกัสด้วย
0: โอ้โหผมหลายจุดมากจริงๆ
3: แล้วเขาใส่คอนแทคเลนส์ไม่เป็นนี่เขาเพิ่งใส่คอนแทคเลนส์ครั้งแรกในซีรีส์นี
0: ้
3: เขาต้องใส่ตอน
0: ทุกคร
3: ั้
0: งที่เวลาผมใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยผมจะแบบคือทุกอย่างมันจะเล่นยากมากมันแบบเล่นจากข้างในยากมันเหมือนแบบผมเล่นออกมาสีนั้นจนแบบว่าเหมือนตามันแบบน้ำตามันไปค้างอยู่ในคอนแทคเลนส์เยอะมากจนคอนแทคเลนส์มันดีดออกมาครับแล้วน้ำตาแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บออกมาเลย
7: มันดีดออกมาเองเลยหรอ
0: เลยครับ
9: เพิ่งรู้เลยเนี่ยพี
0: ่เป็นอย่างนั้นครับแล้วผมเล่นไม่ได้ผมเล่นไม่ได้เวลาใส่คอนแทคเลนส์นี่มันจะรู้สึกแบบคือเป็นนูเนี่ยพอเป็นนูปุ๊บตาจะต้องฟ้าม
9: ันต้องมีสี
0: อ่ะโอ้โหเวลาเป็นนูนี่แบบจะเล่นยากมากเลย
7: ก็น่วมเลย
0: สีนั้นเลยยาก
7: แต่ก็ผ่านผลไปด้วยดี
9: ออกมาดีด้วย
7: ใช่แต่ว่าแม้ว่าซีรีส์จะจบไปแล้วแต่แน่นอนว่าแฟนๆก็ยังฟังเพลงประกอบซีรีส
9: ์นี่ไงล่ะอ
7: ย่างเพลง The Sweetest Lie ได
9: ้ครับผม
7: เป็นเพลงที่ร้องด้วยกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
7: อยากฟังสักแบบ1ท่อนนิดๆได้ไหมตอนนี้สดๆนิดเดียวก็ได้พอได้ไหม
0: จากที่ไม่รู้จักเมฆเลย
7: ทีมงานเปิดเ
9: ลยอันนี้เช็คอาการอยู่
0: เพราะว่านานแล้วเราเปิดแน่นะ
7: เพราะว่าช่วงนี้พี่เอ็มมันเยอะนูอาจจะแบบว่าความจำ
9: ได้แล้วหลายโฟกัสเดี๋ยวเราไปรอแป๊บนึงนะ
7: The Sweetest Lie
9: ใช่เพราะว่าหลายคนก็อยากฟังสดๆด้วยอะไรอย่างเง
7: ี้
9: ย
7: อ่ะระหว่างรอเสิร์ชเนื้อถามล่วงหน้าไปเลยในอนาคตเราจะได้เห็นโปรเจกต์อะไรของพวกคุณด้วยกันอีกไหม
9: เฮ้ยตบมืออย่างนี้แปลว่า
3: ไม่รู้เหมือนกัน
0: อยู่ที่แบบทุกๆคนด้วยอะไรเงี้ยทุกแฟนคลับด้วยอะไรเงี้ยครับว่าแบบคือเขาอยากเห็นพวกเราไหมอะไรเงี้ยครับ
9: ชื่อว่าอยากเห็นนะแต่ว่าเราลองคุยกันแบบสนุกๆนะพี่มีในใจไหมที่อยากไปเล่นแบบแนวไหนในอนาคตอ่ะ
7: เออ
9: มีไห
3: ม
0: จริงๆก็มีนะจริงๆอ่ะผมเห็นบอสแบบพูดอยู่บ่อยๆว่าแบบพีเรียดไหมพี
9: ่พีเรียดย้อนยุคเหรอก็ได้เห็นนะอยากเห็นนะ
0: ก็น่าสนใจดีครับแล้วก็ ก
10: ็พีเรียดแล้วถ้าผมแบบช่วงนี้ที่กำลังอินนะ
9: ครับ
10: เรารู้สึกว่าแบบอยากให้เราไปเล่นด้วยกัน
9: คือ
10: แนวแบบมาเฟียครับ
9: หรอ
10: มาเฟียแบบดราม่าโหดๆอะไรเงี้ย
0: แบบมาเฟียสองแก๊งเนี้ย
10: เออมาเฟียสองแก๊งอะไรเงี้ย
7: แล้วต้องเย็บแผงไหม
0: ก็คือว่ามาเฟียสองแก๊งหัวหน้าต้องสองแก๊งตีกัน
10: ตีกัน
0: สุดท้ายมานั่งเย็บแผลให้กัน
10: ไม่
0: ไหวลูกน้อง
10: แอบลูกน้องแบบตัวเอง
9: มาถอนลูกกระสุน
7: เ
9: นี่
7: ยความรักขึ้นมาเนื้อเพลงมาแล้วค่ะ
9: ลองดูพี
0: ่ท่ามกลางผู้คนล้อมรอบกายมีแค่ฉันคนเดียวที่เหงาไม่เคยคิดว่าจะพบกับเธอที่จะยอมรักด้วยหมดใจฉันเพราะเคยเจ็บที่ต้องจากถึงเข้าใจแต่ครั้งนี้จะไม่ยอมเสียเธอไปแค่

0: ากันแล้วตอบออกมาเพื่อจะดูว่าคำตอบของคุณสองคนอะตรงใจกันเหมือนกันไหม
1: เช่นนะสมมติว่าผมบอกว่าเป็นหมวดเกมนับ1 2 3ถ้าคุณตอบบอร์ดเกมทั้งคู่อย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ได้คะแนน
2: ได้คะแนน
3: ถูก
0: มาพร้อมไหมมองตากันได้นะ
1: ลองดูพี
0: ่และหมวดแรกค่ะหมวดที่1หมวดสัตว์1 2 3
2: แมว
1: เฮ้ยชอบคุณชอบแมวทั้งคู่อ่ะพี่ๆใช่มั้ยพี่ชอบแมวทั้งคู่หรือคิดถึงขึ้นมาพอดี
3: คิดถึง
1: ครับคิดถึงมาพอด
0: ี
1: เออสื่อจิตนะ
0: อ่ะ
1: ลองดูพี่ไอ้อันนี้มีโจทย์เยอะหน่อยสีพี่
3: สี
1: เอา1 2 3สี
2: ขาว
1: นี่
3: มันเร็วเลยมาเกมเร็วเลย
0: หมวดต่อไปนะคะหมวดผัก1 2 3
2: บรอกโคลี
1: คนหนึ่งบรอกโคลีคนหนึ่งแตงกวา
0: ไม่เป็นไรยังมีอีก6
4: นะมันยังสีเขียวเหมือนกัน
1: โอเคได้ลองดูอันต่อไปฮะเป็นผลไม้บ้างพี่หนึ่งสองสาม
2: ส้มเ
1: ฮ้ยทำไมถึงคุณมีในใจหรือว่าคุณชอบกินส้มทั้งคู่อ่ะอยากรู้อ่ะ
3: คือผมชอบกินส้มด้วยแต่ไม่รู้ว่า
0: แต่เมื่อกี้เหมือนเขาม
1: องตาแล้วรู้เลยว่าส้มคู่แน่แน
4: ่ผมรู้ว่าเขาชอบกินส้ม
1: โอเลือกตอบดี
0: อ่ะหมวดต่อไปนะคะของหวานหนึ่งสองสาม
2: บัวลอย
4: ทิมกรอบ
1: เฮ้ยแต่ว่าคล้ายๆ
0: นะ
4: ทับทิมกรอบ
0: ทับทิมกรอบ
1: อยู่หมวดใกล้ๆกันอยู
4: ่ขนมไทยเหมือนกัน
1: ขนมไทยเหมือนกันลองมาดูเมื่อกี้ของหวานแล้วอาหารมั้งอาหารหนึ่งสองสาม
2: กระเพราเฮ้ยขอโทษก๋วยเตี๋ยวคือสีที่ผมชอบด้วย
1: กระเพราคืออันที่ผมชอบ
0: หมวดต่อไปค
3: ่
0: ะ
3: ไปล่าสุดไปกินกระเพรามาแล้วผมแบบน้องเขารอผมอยู่ว่าจะซื้อกะเพราไปฝากน้องเดี๋ยวมันเป็นนึก
1: ผมก็เลยคิดกะเพรา
3: ใช่แต่จริงอ่ะผมชอบกินก๋วยเตี๋ยว
4: ใช่
3: ก็ไปกินก๋วยเตี๋ยว
4: ผมรู้ว่าเขาชอบกินก๋วยเตี๋ยวผมเลยจะตอบก๋วยเตี๋ยว
0: ต่างคนต่างคิดถึงอีกฝ่ายที่ฝ่ายชอบ
1: เข้าใจแล้วพี่
0: อ่ะหมวดต่อไปนะคะดอกไม้1 2 3
2: ใบโคเวอร
1: ์โอ้โหบอสพี่บอสตอบว่าอะไรนะ
4: ลิลลี่ครับ
1: ลิลลี่กับ
3: ใบโคเวอร
4: ์ใบโคเวอร์คือดอกไม้ตรงไหน
3: ไม่ใช่หรอ
0: ไม่ใช่พี่ตรง
1: โคเวอร์มันเป็นใบไม้
4: ใบไม
0: ้ให้โอกาสอีกรอบ
1: ดอกไม้อีกรอบ
0: ไหมดอกไม้ดอกไม้อีกรอบ
4: สมมติว่าเมื่อกี้ไม่ได้พูดลืมเมื่อกี้ลืมไป
3: น้องห้ามตอบอาจจะซ้ำด้วย
1: ได้
3: ใช่
0: ไ
3: ห
0: มอ่ะดอกไม
1: ้ลิลลี่ไม่ได้แล้ว
0: สองซ้ำ
3: ให้เดน
4: เ
3: ด
4: ีย ร
1: ์ชื่อยาวเลยนี่
0: ไม่ได้
4: ตอนแรกจะตอบให้เดนเดียร์แหละจริงๆสาบาน
3: จริงเหรอ
4: แต่ว่านึกไม่ออกว่ามันเรียกว่าอะไร
1: ไม่เป็นไรถือว่าใกล้เคียงกันอยู่มัวต่อไปนะครับที่อยากไปเที่ยวด้วยกันอย่างน
0: ี
1: ้ลองคิดดูเล่นๆแล้วนับ1 2 3
2: ภูเขา
3: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่เดี๋ยวก่อน
3: อันนี้นะ
4: มันเคสเดียวกับก๋วยเตี๋ยวกับกะเพราเลย
1: ใช่ต่างมันสลับกัน
4: ใช่ใช
1: ่คอสแพลตฟอร์มกัน
3: ใช่เขาเนี่ยชอบแบบว่าคือเขาเล่าให้ผมฟังเขาชอบแบบไปแบบเที่ยวภูเขาแบบไปออกทริปอะไรเงี้ยครับ
4: เดินป่า
3: เดินป่าอะไรเงี้ยแล้วผมอ่ะชอบทะเล
4: ชอบทะเล
1: แต่พี่ตอบภูเขา
3: ใช่
4: ใช่
1: พี่ตอบทะเล
4: ใช่
0: เอางี้ข้อหน้าลองคิดถึงสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งจะตอบ
1: เออลองดูไหม
0: เพื่อจะได้ข้อสุดท้ายแล้วชื่อนักแสดง New Series 1 2 3
2: บอสปาตกา
0: โอเค
1: โอเค
0: สรุปว่าได้ไปกี่คะแนนคะคุณเบิร์ต
1: มี
0: 5คะแนนจาก9คะแนนนะคะชนะค่ะ
2: โอเค
0: เราก็จะมอบเป็นโทรศัพท์กับบ้าน
4: ขอบคุณครับผมขอเด็ก
3: ย
4: ากอันนี้ได้ไ
3: หมหายากมาก
1: เห็นสภาพนี่พี่ยังเอาอยู่ไม่ต้องลงเนี่ย
3: พี่ผมอยากรู้นี่คือเป็นทุกยังใช้เหรอ
1: เดี๋ยวพี่จะได้ใช้เบรกนะ
0: ใช
3: ่โอ้โห
0: ซึ่งเราเบิกมาจากพิพิธภัณฑ
1: ์เหรอ
0: ใช
1: ่รู้เก่ามาก
0: นี่เป็นเอฟเฟกต์กดได้นะ
4: ใช่ผมอยากลองเล่นมากเลย
0: ได้กดได้เลย
1: กดได้เลยนะ
4: โอ
0: ้เราไปกันที่เลิฟสเปลต่อไปค่ะ
1: เลิฟสเปลต่อไปนะครับเลิฟสเปลที่2คาถาเคลื่อนย้ายสิ่งของพี
4: ่
1: อันนี้เป็นสิ่งที่แบบว่าคลาสสิกมากคือเราจะมีเกมให้เล่นเป็นแผ่นป้ายนี้พี่แผ่นป้ายนี้คือเขาเรียกว่าถ้ำดึกดำบรรพ์ที่อยู่มาแล้วที่อยู่ไม่แย้วคืออะไรที่อยู่มาแล้วหลายพันปีซึ่งถ้ำนี้เขาจะมีหินที่หนัก 1,000 กิโลผมถืออยู่วิธีการก็คือเดี๋ยวจะให้พี่ๆเนี่ยได้ลองตัดสินใจดูว่าอยากจะเลือกแผ่นป้ายใครโดยที่พี่ดูอันแรกก่อนเปิดโจทย์แรกได้เลย
0: โจทย์แรกค่ะอันนี้เป็นถ้ำนะคะจำลอง
1: เป็นถ้ำครับโจทย์แรกของเราคำตรงกลางคือคำว่าเติมซึ่งเราจะมีสรรพนามซ้ายเป็นดำหนึ่งขวาของพี่แนนอีกอันหนึ่ง

0: พี่อยากเลือกของคนไหนไปอยู่ข้างหน้าคำว่าเติมและคำฝั่งไหนไปอยู่ข้างหลังคำว่าเติมมันจะเป็นประโยคนั้นงงไหมผมก็เริ่มงงอธิบายผมแล้วเหมือนกันเนี่ย
1: เลือกอ่ะลองเลือกก่อน
0: เลือกดูก่อน
2: อ๋อจะเลือกสัก
3: อะไรผมไม่รู้ใช่ไหมว่า
0: เลือกอันไหนก่อน
3: เลือกอันไหนก่อน
0: ใช่
3: สำหรับข้างหน้าใช่ไหม
0: ข้างหน้า
2: หาให้น้องเลือก
0: ของผมกับพี่แนนจะต่างกัน
3: ของพี่แนนครับ
0: เลือกของพี่แนนไปก่อน
1: แต่ของพี่แนนสามอันไม่เหมือนกันนะ
0: ใช
1: ่เอาเลขหนึ่งใช่ป่ะอ๋อโอเคเข้าใจแหละ
3: โอเคครับแล้วผมดูได้เลยไหม
0: ดูได้เลยเพราะว่าอันที่หนึ่งของผมก็จะไปเติมหลัง
3: อ๋อก็จะไปเติมข้างหน้าง
1: ั้นแปะเลย
0: ได้เลย
2: เปิดเลยนะ
1: เปิดเลย
3: พ
1: ี่
3: เปิดเลย
0: ปึ๊บ
3: ปึ๊บ
1: และข้อแรกคือหมวยเติมตี
0: เฮ้ยหมวยเติมตีเพราะโจทย์ต่อมาก็คือเราจะขอดูภาพนั้นเลยพี่ภาพประกอบหมวยเติมตีมันเป็นยังไงพี
2: ่อะไร
1: ใครเป็นหมวยใครเป็นตีก่อน
3: รู้กันอยู่แล้วรู้กันอยู่แล้ว
1: ครับอ่ะ
3: แต่ยัง
2: ครับก็จะมาเติมสิก็มาอ้อนอะไรเงี้ยครับ
1: ปกติเติมบ่อยปะ
2: ก
3: ็ส่วนใหญ่จะเป็นตีเติมหมวยคร
1: ับ เดี๋ยวรอดูรอบหน้า
0: ได้
1: โอเค
0: พี่พอเก็ตแล้วใช่ไหม
2: โอเค
0: แล้วโอเค
3: เพราะอันนี้แบบนอกเรื่องมาเมื่อวานกันคือมีวันนึงเหนื่อยมากท้อมากแล้วพอคุยกับน้องภูมิน้องที่เล่นหนูด้วยกันในเรื่องที่เล่นเป็นชิตะเหนื่อยมากคุยไปเสร็จเฮ้ยเฮียขอคำหยาบนิดเฮียเหนื่อยวะกูขอว่างก่อนนะกูขอไปเติมตรงแป๊บนึง
0: อ๋อหรอพรุ่งนี้เลยเหรอ
3: ใช่แล้วผมก็โทรหาเขาต
0: ่อเออโอ้เป็นแก๊งเติมกันละกันอยู่แล้ว
1: อันนี้เขินแล้วรู้สึกว่ามือไม่รู้จะทำอะไรแล้วมานี่
2: อ๋อโจทย์หมดแล้วมี
1: ข้อต่อไป
0: โจทย์อันต่อไปฮะคำตรงกลางคือคำว่า
3: ซบ
0: ครับผมพี่จะเลือกฝั่งไหนก่อนฮะให้ไปอยู่ข้างหน้า
2: เลือกของพี่บ้างครับ
0: ได้ครับผมของผมครับข้างหน้าคือคำนี้ครับ
1: ข้างหลังคือคำนี้ค่ะ
0: หวยครับหวยซบ
1: ตี
2: ทำไมผม
0: ซบตีครับ
1: หวยก็หมวยเลือกเองนะ
2: โอเคครับได้ครับ
1: หมวยซบตีค่ะ
0: โอเค
1: หมวยน่ามีความสุขมากโอเค
0: พี่บอสมีคนบอกว่าเดียมมีหมวยให้เติมนี่เขาบอก
3: ครับไม่มีก็เหนื่อยกันหน่อยนะครับแซวเล่นครับคนดู
0: โอเคไปโจทย์สุดท้ายกันนะ
3: นี่ครับ
0: โจทย์สุดท้ายครับ
2: อันนี้เลยอันนี้คืออะไรครับ
0: อันนี้คือ
1: จบแล้วลูก
0: จบแล้วไงคร
2: ับอ้าวไม่เป็นคำนี้ไม่ใช่หรอครับ
0: ใช่คร
4: ับ ฮะ
1: อันนี้ไงฮะ
0: เฮ้ย
3: ใช่หรอ
0: เฮ้ยทำไมมันภาพมันเปลี่ยนอะ
1: เอองั้นทำให้ดูหน่อย
0: เอออ
1: ยากเห็นสีซบหวยสีซบหวย
0: เติมหน่อยเออ
2: โอ้โหพอแล้ว
3: อ๋อเกินไปหน่อยอ่ะ
1: โอเคงั้นอันรอบสุดท้ายค่ะ
0: ครับคำว่า
2: ผมบอกนะผมเนี่ยเลือกหมวยมาตอนนี้หมวยมาอยู่ข้างหน้าเนี่ย2อันแล้ว
1: ลองดู
2: ลองเลือกให้หมวยมาอยู่ข้างหลังด้วย
1: ลองเลือกใครเลือกพี่แนนหรือพี่เซฟ
0: ครับ
2: บอสถ้าทำอย่างนั้นอะ
0: ใช้อย่างนั้น
2: เอาเนี่ยมาติดเลยดีกว่า
0: เราลองจินตนาการดูคิดว่าฝั่งไหนเป็นยังไง
1: ครั้งนี้อยากได้เป็นตีจีบมวยเลือกใคร
3: พี่เซฟกันครับ
1: ให้เลือกที
2: โอ
3: ้
2: โห
3: พี่แนนครับพี่แนน
0: ให้เลือกที
2: โอ้โหดีว่าแล้วไง
3: ผมไม่รู้เลยนะเนี่ยพี่ตอง
2: เราเนี่ยไปติดกับดักเขาโอ้โห
3: ก็เขาบอกให้เลือกผมก็เชื่อคนง่าย
1: ไม่ได้บอกให้เลือกแล้ว
2: คนสามคนส่งซิกกัน
1: เ
2: รื่อง เนี่ย
1: เปล่าเลย
0: ไอ้พี่หวยจีบตีฮะอันนี
2: ้
0: ลองดู
3: พี่ไหนมันยังไงสิหมวย
1: หมวยอะหมวยสู้เขา
2: จีบยังไงมันก็ไม่รู้สิคนก็จีบยังไงดีอะ
1: ชมก็ได้เวลาเราจีบใครเราก็ชมคนนั้นอะ
2: เก่งมากนะวันนี้เก่งมากประมาณนี้แหละมันก็จะชมเขาแบบประมาณนี้จริงๆ
1: โอเ อเคไปที่เลิฟสเปล3นะคะกับตะเกียงแก้วมันมีตำนานอยู่เรื่องการถูตะเกียงแล้วจะเจอกับยักษ์ที่มาให้พรวิธีการเล่นเรามีตะเกียงวิเศษ2อันอ่ะคุณเลือกก่อนว่าใครจะเอาสีอะไรม
2: ี
1: สีเหลืองกับสีเอ้ยสีทองกับสีชมพู
0: อีกแล้วสายเลือกอีกแล้ว
1: ใครเอาสีอะไร
0: มี2สี
1: นี่สีชมพูกับสีทองไงพี่ตรงอย่าคิดเยอะพี่ตองเล่นเกมจอย
2: ๆหวานๆแล้วกัน
0: เออ
1: พี่บอสเอาสีทองไป
0: ครับผม
3: ครับ
1: และผู้ได้ตะเกียงสีชมพูนะคะคือตะเกียงแห่งความรักให้คุณถูตะเกียงนี้3ครั้งเสร็จปุ๊บเป่าเสน่ห์ใส่อีกฝ่ายจะกลายเป็นคนรักของคุณในระยะเวลา90วินาทีคนคนนี้จะตกหลุมรักคุณที่สุดในโลก
0: ครับผม
1: ถ้าคุณพร้อมแล้วถูตะเกียงแล้วเป่าใส่เขาได้เลยค่ะ
2: อาจจะไม่ต้องทำอย่างขนาดนี้ก็ได้ครับผมว่า
1: ทำไมอ่ะ
2: ไม่จำเป็นต้องทำครับ
1: ทำหน่อย
2: ทำหน่อยแล้วกันเนาะ
1: ทำหน่อยพี่ตรง
3: คือถ้าบอกว่าอยู่เฉยๆก็รักอยู่แล้ว
2: หรือไม่รักพี่เลย
3: รัก
1: อยากเห็นไงอยากเห็นตอนเป่าอ่ะ
2: โอเครูป3ทีนะครับ
1: ครับผมแล้วเป่าใส่เขาอุ้ยอุ้ยโดนมนแล้ว90วินาทีเริ่มค่ะ
0: ต้องหลงรักเลยต้องหลงรักพี่ตรงเลย
3: ครับสุดลาเสื้อสวยนะเนี่ยกามก็แน่นมีแฟนยังอ่ะมีแฟนยังอ่ะ
2: ไม่บอก
3: เฮ้ยอยากรู้อ่ะ
2: ฮะอยากรู้ไปทำไม
3: ฮะ
2: อยากรู้ไปทำไม
3: อยากจีบอ่ะ
2: ฮะ
3: อยากจีบ
2: เฮ้ยอะไรนะ
0: โดนมนอยู่คุณโดนมนอยู
1: ่เออคุณตกหลุมรักเขาแบบสุด
3: โอ้ยชอบครับ
2: ชอบอะไรอ่ะชอบครับชอบอะไร
3: ชอบพี่อ่ะครับ
1: พี่อะไรอ่ะ
2: ตรงไหน
1: เออ
2: ชอบตรงไหน
3: ชอบตรงทุกตรงเลยครับ
1: โอ้ย
3: ครับรับรักผมเถอะนะครับรับรักผมได้ไหมครับ
2: อะไรนะอะไรนะ
3: พี่รับรักผมได้ไหมครับพี่รับรักผมได้ไหมครับ
2: มีอะไรอีก
3: ผมจะดูแลพี่เป็นอย่างดีเลยครับพี่ช่วยรับรักผมได้ไหมครับ
2: ดูแลยังไงครับ
3: ผมจะพาพี่ไปทุกที่เลยผมจะพาพี่ไปกินทุกอย่างที่พี่อยากกินผมจะเคี้ยวข้าวให้พี่ด้วยอ่ะ
0: โอ้โหอยู่ข้าวให้เลยหมดเวลา
1: เชื่อแล้วว่ารักจริง
0: พี่ช็อตเคี้ยวข้าวรับรักเลยไหมพี่ตรงอันนี
2: ้รับรักเลยครับมีเคี้ยวข้าวให้ผมด้วย
1: เออเออแต่ดีเคี้ยวข้าวให้เลิศเลย
2: ไม่เคยมีใครทำ
0: เมื่อกี้สีม่วงของพี่ตรงไปแล้ว
1: อ
0: ันนี้สีทองของคุณบ้าง
3: โอเคครับมาตาผมแล้ว
1: สีทองถู3ครั้งเหมือนเดิมนะคะถูเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณจะสามารถเลือกได้ว่าคุณจะให้อีกฝ่ายร้องเพลงรักให้คุณฟังหรือคุณจะเป็นฝ่ายร้องเพลงรักให้เขาฟัง
0: เอาแล้วคุณต้องเลือกครับผม
1: ถูก่อนถูแล้วค่อยบอกว่าเลือกอะไร
2: แล้วใครจะเลือกให้ตัวเองมาร้อง
0: เอาก็ไม่แน่นะพี่บอสอยากร้องก็ได้นะ
2: มีด้วยเหรอแบบถูแล้วเลือกให้ตัวเองร้อง
0: พี่ตรงเดี๋ยวมันลุ้นด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวมันลุ้นเลยเนี่ย
2: มีเหรอ
1: มี
0: จะมีเยอะแยะ
2: จริงเหร
1: อมาพี่บอสถูเร็ว
0: ลองดูเรามันลุ้นด้วยกันนะถูสามรอบ
2: ก่อนนะอย่าเพิ่งถูนะพี่เปิดเนื้อเพลงไว้ให้ผมรอเลยเพลงอะไรเลือกมาเลย
3: อะไรมีแบบติดเลขสิทธิ์อะไรไหมเพลงอะไรก็ได้เลย
1: เลือกก่อน
0: เรายังไม่ได้บอกเลยว่าใครถูก่อนแล้วบอกก่อนว่าใครหลังจากนั้นเดี๋ยวเราบอกเอง
1: จงร้องเพลงรักหรือฉันจะร้องเพลงรักให้เธอฟัง
3: จงร้องเพลงรักให้ฉันฟัง
1: เออ
3: เรียบร้อย
1: ขอเป็นแกรมมี่อะไรก็ได้ค่ะเพลงรักเพราะคุณโดนมนต์เขาแล้ว
3: เลือกเลยดีกว่า
2: เพลงอะไรดีอ่ะเพลงอะไรดีอ่ะเพลงกลางหัวใจแล้วกันครับ
1: กลางหั
0: วใจเปิดให้เลยนี่
2: อันนี้
3: แอคโชคชัย
0: ครับผมพี่แอคมาม
3: าสิ

0: โอเค
1: อ่ะหมดภารกิจเดี๋ยวเราเบรกแป๊บนึงนะคะแล้วก็กลับมาเดี๋ยวให้บอสตรงๆโทรกลับไปหาแฟนๆที่ลงทะเบียนไว้ค่ะ
2: โอเคครับ

0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อะไรที่เปลี่ยนวัดร้างให้กลายเป็นแลนด์มาร์คของสายหมู่คชาภาพาไปหมู่ผ่าข้ามโขงสู่สปป.ลาวเปิดเรื่องราววัดสุวรรณนาคารามตามรอยความเชื่อเบื้องหลังการพลิกฟื้นจากวัดที่เคยเงียบงันสู่จุดหมายแห่งศรัทธาในคชาภาพาไปหมู่เสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปหมู่
1: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together และกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดีโรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟ

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซชยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
2: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
3: พออายาหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
1: วันพุธ
2: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
3: แฉข่าวเช้า First Class
1: วันพฤหัสและวันศุกร์
2: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
4: แฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตู
5: สนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFMแฟนดัมไลฟ
2: ์ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่ by SPM แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรัก
7: เอฟแฟนดอมไลฟ์ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมือค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะโทรกลับไปหานะคะผู้โชคดีที่ลงทะเบียนไว้เบอร์แรกช่วยกดเบอร์ให้พี่แนนหน่อยนะคะกดเบอร์ตามนี้
8: เลยครับกดเบอร์
7: เบอร์อย่างเดียวครับ
8: เอาละ
7: น้องอย่าพูดเบอร์นะ
8: เฮ้ยหัวกดเซียนอยู่นะ
7: พอแล้วโอเคเท่านี้พอขอบคุณครับ
8: นี่ถือว่ากดเร็วนะ
9: เหรอครับ
8: โอ้ติดก็จะ
9: เล็งอยู่
7: เพราะเลขมันหล
9: ากเลขมันจางมากผมก็แทบไม่เห็นแล้วเนี่ย
7: คุณพลอย
10: สวัสดีค่ะ
7: คุณพลอยอยู่กับบอสตรงๆนะคะ
10: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
7: มีอะไรอยากถามทั้งคู่บ้างคะ
11: ไม่ถือว่ากดเร็วนะโอ้ติดก็จะ
8: พี่พลอยต้องปิดเสียงในไลฟ์ก่อนนะพี่พลอยต้องคุยโทรศัพท์กับพวกหนูก่อนนะมันจะเสียง
10: ติดแล้วค่ะ
8: อ๋อขอโทษครับ
7: พี่พลอยมาแล้วพี่พลอยอยากถามอะไรคะหนึ่งคำถาม
10: อยากถามว่าอยากถามทั้งสองคนเลยนะคะว่าได้ยินไหมคะ
8: อ๋อชัด
7: เจนพี่พลอยตั้งใจฟังพี่พลอยเลยเนี่ย
10: ขอโทษค่ะคือทั้งสองคนนะคะมองอนาคตข้างหน้าแทนเป็นอีโมจิอะไร
7: มองอนาคตข้างหน้าเป็นอีโมจิอะไร
9: เป็นอีโมจิอะไร
8: อนาคตนะพี
7: ่อืมอนาคตของเราสองคน
8: โอ้โหรอแป๊บนึงพี่พลอยนะกำลังจินตนาการกันอยู่นะ
7: ใช่700หน้านะคะ
10: เหมือนกันค่ะ
9: อันไหนดี
8: โอ้โห
12: เยอะมาก
9: นี่ผมคิดได้แล้ว
8: คิดได
7: ้พ
8: ี่
7: บอสมา
9: อันใส่แว่นกันแดดหน้าที่ข้างๆดาวครับ
8: อันนี้เหรอ
9: ใช่ใช่
8: ย
9: ิ้
8: มแฉ่งยิ้มแฉ่ง
9: ยิ้มแฉ่งใส่แว่นกันแดดครับ
7: อ๋ออะไรถึงเรื่องนี้ครับ
9: เพราะว่าอนาคตของพวกผมสองคนเนี่ยจะสดใสมากๆครับจนพวกเราต้องหยิบแว่นกันแดดมาใส่ครับ
7: มันเจิดจ้าเกิน
12: เจิดจ้า
8: เฮ้ยมีมีนิ่งมีมีนิ่ง
7: โอ้โหพี่ตรงมาเรื่องมาสักอันมาพี่ตรง
13: ถ้าก็จะเป็นหัวใจก็ได้ครับ
8: หัวใจใช่ไหมพี่นี่นี่นี่ตาหัวใจว้าวอย่างเงี้ยฮะ
7: เพราะอะไรครับ
13: ก็คิดว่าคือการทำงานคู่มันคือผมว่ามันต้องใช้แบบความรู้สึกด้วยมันความรักก็เป็นส่วนหนึ่งคือไม่ว่าจะรักด้วยสถานะใดก็ตามก็เป็นสิ่งที่มันสำคัญมากๆการให้การให้หรือความรู้สึกการที่เราเห็นคุณค่าของเขาให้แบบให้เท่ากับที่เขาเห็นคุณค่าของเราอะไรเงี้ยครับว่าสิ่งนี้ก็สำคัญนี่ครับ
8: ได้ฮะเอ้ยแต่ผมอยากรู้ในฐานะคุณตั้งคำถามเนี่ยคุณมีอีโมจิในใจไหมผมอยากรู้ได้ไหมพี่มีไหม
7: พี่พลอย
10: ก็มีค่ะ
7: เป็นอีโมจิอะไรคะ
10: นี่เหรอเป็นให้เป็นยิ้มทั้งคู่เลยค่ะ
8: อ
10: ๋
8: อให้เป็นยิ้มหมอ
7: เพราะว่าอะไรคะ
10: เพราะว่าอยากให้ทั้งสองคนนะคะยิ้มเยอะๆมีความสุขเยอะๆบนเส้นทางนี้ค่ะ
8: ครับรักมากเลย
7: มีอะไรพูดกับพี่พลอยนิดนึงไหม
13: คุยกับพี่พลอยหน่อยก็ขอบคุณครับขอบคุณมากๆก็ขอให้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราสองคนด้วยครับก็เราก็ หวังว่าเราจะได้ทำซีรีส์หรือทำอะไรที่เป็นผลงานที่ทำออกไปให้ทุกคนได้เห็นอีกเลยครับก็หวังว่าแบบจะอยู่รอพวกเรา
7: พี่พลอยขอบคุณนะคะ
10: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีคร
7: ับ เอาล่ะเดี๋ยวขออนุญาตส่งคุณฟังทางวิทยุไปฟังข่าวก่อนนะคะแต่ว่ารายการของเรายังไม่จบเดี๋ยวต่อกันทางออนไลน์ค่ะ
14: EFM Fandom Live
15: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื
7: ้อสายต่อไปกดเบอร์เลยครับ
9: โอ้โหไม่ได้ฟิลลิ่งนี้มานานมากแล้ว
7: แต่บอสก็กดข้อง
8: ไม่กดข้องนะบอสพูดโดนใจไม่ได้ฟิลลิ่งนี้จริงๆนานมากเลยตอนมากดเองก็เก่ง
9: ใช่ป่ะเราใช้มือถือมาตลอด
7: บอสยังแค่ฟิลลิ่ง
13: ของ
7: ไม่ต
13: ้
7: อง
13: กดโทร
7: ไม่ต้องไม่ต้องเลยครับ
13: ไม่ต้องเพราะมันจะไปออโต้เลย
7: ใช่
13: ไ
7: หมพี
10: ่สวัสดีค่ะ
7: คุณหมิน
8: พี่หมินสวัสดีครับ
10: เดี๋ยวค่ะ
7: ตูดยังนะเมื่อกี้
9: ยังไม่ตูด
7: อ่ะงั้นเดี๋ยวพี่แนนขอกดใหม่ให้อีกทีนึงนะครับ
9: คร
7: ับ ไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยอ่ะ
8: ได้ไหมเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะทุกคนนะได้ไหมเอ่ย
7: ปึ๊บงั้นลองกดอีกทีได้ไหมครับ
8: ครับผม
9: ตึงตึงตึง
8: สอบฝีมือกันอีกรอบนึง
9: ตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึง
10: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับสวัสดีฮะ
7: คุณมีหนึ่งคำถามอยากถามอะไรบอสตรงๆคะ
10: ว้ายเจอหมวยแล้วเนี่ยอ
13: ะไรนะ
9: เจอหมวยแล้วเนี่ย
10: ใช่ถึงขั้นไปก่อนที่อยากเจอหมวย
7: นี่ไงเจอด้วยกันทั้งคู่
10: โอเครอเล่นรอเล่นค่ะแม่แบบบอสอยากถามอะไรหรออ๋อใช่ได้ยินชัดกันเนาะ
8: ชัดเลยครับพี่
10: โอเคเท่าที่พี่ดูซีรีส์มาเนาะรู้สึกว่าสำหรับสารวัตรเคนอะเคมอะสารวัตรเคนคือ Love at First Sight เนาะเพราะว่าเราดูชอบเขามากๆเลยอะไรเงี
9: ้
10: ยแต่ทีนี้เราอยากรู้ว่าในมุมมองของสารวัตรเคนอะสารวัตรเจนเป็นรักแบบไหน
8: โอ้ในวัน at First Sight มุมมองของสารวัตรเคนเป็นมุมมองแบบไหน
10: เพราะว่าไม่ค่อยได้เห็นมุมมองของเขาแบบชัดเจนเท่าไหร่จริงๆมันก็ชัดแต่ว่าอยากได้คำนิยามจากบทที่พี่ตรงนี
8: ้คนเห็นเจมมาตลอดในมุมมองเขาเห็นเจมรู้สึกแบบไหนเนี่ย
7: มุมสารวัตรเคน
8: เขาไม่ได้เห็นเขาอยากรู้ในมุมมองคนที่อ่านบทซึมซับกับตัวละครมาเขาเป็น
13: ว่าผมรู้สึกกับตัวละครเจมยังแอดเฟอร์ไซส์เป็นยังไง
7: ความรักของคุณ
8: ความรักอะไรอย่างเงี้ย
10: ใช่ใช
13: ่
10: เพราะว่าถ้าอย่างเจมอ่ะจะดูรู้เลยว่าเขาเลิฟแอดเฟอร์ไซส์เคเลยแต่เคนไม่รู้
7: มันดูออก
13: ผมว่าเป็นความที่เขาแบบกล้าที่จะแบบกล้าที่แบบเขาเรียกว่าอะไรกล้าที่จะพาเราไปใช้ชีวิต
16: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
17: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 นกับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการฤดูหนาวเริ่มต้นสัปดาห์ที่3ของเดือนตุลาคมเย็นสุดช่วงปลายเดือนธันวาคมซึ่งจะหนาวน้อยกว่าปีที่แล้วและยชนันยืนยันพร้อมสนับสนุนรัฐบาลสู้ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
18: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
19: โอ๊ยทำไงดีผมขาวพอละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
18: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
19: เหรอ
18: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
19: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
18: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
19: อืมดีจังโอเคเลย
20: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
21: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนเมดิเคทเพลาสเตอร์วอล์กแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ไปเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ยศชนันยืนยันพร้อมสนับสนุนรัฐบาลสู้ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจชี้ทุกกระทรวงต้องเตรียมข้อมูลชี้แจงให้ประชาชนเกิดความกระจ่างคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: นายยศชนันวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยยืนยันพร้อมสนับสนุนรัฐบาลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยชื่นชมการทำงานของรัฐบาลที่มีระบบเสถียรภาพพร้อมยกความสำเร็จจากการจัดประชุม IMF 2026สะท้อนถึงความร่วมมือและการทำงานอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลนอกจากนี้นายยศชนันยังกล่าวว่าการทำงานร่วมกันจำเป็นต้องอาศัยความไว้วางใจเพื่อให้ประชาชนและสังคมเห็นว่ารัฐบาลสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างดีโดยแต่ละหน่วยงานมีการเชื่อมโยงการทำงานและพร้อมสนับสนุนในการอภิปรายไม่ไว้วางใจส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือการอภิปรายนายยศชนันระบุว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นการเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงเนื่องจากขณะนี้ยังไม่ทราบว่าจะมีการอภิปรายประเด็นใดและเกี่ยวข้องกับกระทรวงใดบ้างจึงจำเป็นที่ทุกกระทรวงต้องเตรียมข้อมูลให้ดีที่สุดพร้อมขอความร่วมมือจากทุกกระทรวงภายใต้การกำกับดูแลของตนหากมีประเด็นที่เกี่ยวข้องต้องให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อเท็จจริงและเกิดความกระจ่างที่พิพลชัยพฤกษ์ไปงานครับ
2: กรมอุตุนิยมวิทยาเผยแพร่ประกาศเรื่องการคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยพุทธศักราช2569ระบุว่าการคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยกลางเดือนตุลาคม2569ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์2570ฤดูหนาวของประเทศไทยปีนี้คาดว่าบริเวณประเทศไทยตอนบนจะเริ่มต้นฤดูหนาวช้ากว่าค่าเฉลี่ยประมาณ1สัปดาห์โดยจะเริ่มต้นประมาณสัปดาห์ที่3ของเดือนตุลาคม2569และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์2570อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบนประมาณ 22-23 องศาเซลเซียสซึ่งจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ2องศาโดยค่าปกติอยู่ที่ 19.9 องศาและจะมีอากาศหนาวเย็นน้อยกว่าปีที่ผ่านมาอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยปีที่ผ่านมา 19.6 องศาสำหรับอุณหภูมิต่ำที่สุดประมาณ 10-12 องศาส่วนมากจะอยู่ตอนบนของทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณกรุงเทพมหานคร 19-21 องศาและปริมณฑล 18-20 องศาช่วงเวลาที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดประมาณปลายเดือนธันวาคม2569ถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์2570ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬายืนยันรถแข่งหมายเลข69ใช้เครื่องยนต์ไม่ตรงตามกติกาพร้อมชี้ให้ฝ่ายจัดการแข่งขันเป็นผู้ตัดสินบทลงโทษคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานครับ
4: นายพฤทธิรัตน์รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์นายกราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยหรือรยสท.แถลงข่าวชี้แจงต่อสื่อมวลชนจากกรณีในการแข่งขันรถโกคาร์ทรายการซุปเปอร์คาร์ทไทยแลนด์รุ่นคาเด็ดบีที่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับเครื่องยนต์ของรถแข่งหมายเลข69ผิดกฎการแข่งขันโดยนายกรยสท.ได้ยืนยันว่ารถแข่งหมายเลข69ผิดกฎทางเทคนิคจริงเพราะเครื่องยนต์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกติกาโดยรถทุกคันต้องใช้เครื่องยนต์ที่มีมาตรฐานเดียวกันนอกจากนี้รยสท.ได้ชี้แจงว่าสมาคมมีหน้าที่ดูแลและตรวจสอบเรื่องกติกาส่วนการตัดสินบทลงโทษต้องเป็นเรื่องของฝ่ายจัดการแข่งขันด้านทีม DP Motorsport น้อมรับคำตัดสินพร้อมขอโทษทุกฝ่ายและยอมรับความผิดพลาดนี้เป็นของทีมทั้งหมดไม่ใช่ของเด็กและทีมได้ย้ำว่าไม่มีเจตนาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันแต่อย่างใดเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: ซ้ายขับช้าขวาขับเร็วรักษาวินัยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: เราฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ที่ระบุชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: sweetest verse I know.
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวEFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
3: กิน

0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกินมัมมี่จุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: EFM Playlist of the Week
4: New Entry
5: Number 14
6: ถึงเป็นคนขี้ลืมทำไร
7: รักนะแต่ว่าณเดชน์คุกิมิยะ
6: รักเธอไม่

0: 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: เหนื่อยหน่อยแต่อย่าเพิ่งเหนื่อยหน่ายพอถึงเป้าหมายจะหายเหนื่อยเอง
2: E-spiration
3: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
2: EFM Playlist Non-stop
3: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย EFM

พอดแคสต์ใหม่เจาะลึกอินไซต์ชีวิตคนวัยทำงานใต้โต๊ะพอดแคสต์ Work Life United ประเดิม EP 1 Work Life ใน SCG เปิดโต๊ะพูดคุยมุมเรียวๆจากคนทำงาน2เจนขององค์กรในฝันคนไทยทุกรุ่นอย่าง SCG Host โดย DJ เผือก DJ Art ดูพร้อมกัน19ตุลาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนคนทำงานโดย SCG องค์กรแห่งโอกาส

0: พลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: อังคารกลุ่มโปง
2: มันจะมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งค่ะคืนนั้นนะคะหลับไปตื่นนึงก็เลยฝันค่ะความฝันเนี่ยเราอะรู้สึกว่าเราตื่นแล้วเราเนี่ยเห็นผู้หญิงคนนึงนอนอยู่ก็นอนไขว่ห้างนอนเล่นโทรศัพท
3: ์
2: ผมยาวปากบ่าผิวค่อนข้างค้ำเลยค่ะพอตื่นมาแฟนมาปลุกก็เราก็เลยบอกเขาไปอีกค่ะว่าเราเจออย่างนี้เราฝันแบบนี้เขาก็บอกว่าเออเนี่ยก็ลองหยิบรูปแม่เขามาให้ดูใช่คนนี้หรือเปล่าเราก็บอกว่าใช่หลังจากวันนั้นนะคะก็เจอมาขึ้นเรื่อย
4: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20-4 PMที่ EFM 94
5: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
7: ความสำเร็จเกิดจากการลงมือทำไม่ใช่นั่งอธิษฐาน
8: EFM Playlist Non-Stop
5: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
9: 789
10: Let's roll สวัสดีครับพวกเราได้สเวท
11: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
12: EFM 94
13: ช็อกอารมณ์ดี
14: เพลงดีทุกแนว
13: เย้

EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยซีรีส์คลึงดูอันคัททางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: ียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
3: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปหมดห่วงเรื่องกระเป๋าสัมภาระ Travel Lightฝากเก็บฝากส่งที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
1: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนกินโนสปูน
4: EFM Fandom Live
5: มิงมิงเนจูนสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
5: เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่านะคะช
6: ื่
5: อเกมว่า School of Love โรงเรียนสอนรักทุกภารกิจจะสอนให้มิงเนปรู้จักกับคำว่ารัก
6: โลเคชั่นที่2คือห้องสมุดนะครับสถานที
5: ่
6: ส่งเสียงไม่ได้
8: เรียกว่าคุณต้องทายคำอีกฝ่ายโดยการอ่านปากคนนึงใบ้คนนึงทายแล้วก็สลับกัน
5: มาเริ่มเลย
9: Love you baby แมงกินฟันละ
6: โอ้โห
9: เป็นแฟนกันนะPEN ปากกา
10: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อ
12: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23:00 นครับเจดอนซานโชปีกฟรีดอมและฟรีเอเจนต์อาจเตรียมกลับมาเล่นฟุตบอลระดับสูงสุดอีกครั้งหลังไม่คาดคิดเมื่อเกตาเฟสโมสอนในลาลิกาสเปนกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการเซ็นสัญญากับอดีตปีกของแมนยูไนเต็ดโดยมีรายงานว่าทีมจากสเปนสนใจนักเตะวัย26ปีรายนี้โดยเนื่องจากพวกเขากำลังมองหาการเสริมทัพในแนวรุกโดยผู้เล่นระดับสูงโดยวงการฟุตบอลทั่วโลกยังคงจับตาดูว่าซานโชจะไปอยู่ทีมไหนต่อหลังจากสัญญาของเขากับทีมในโอลด์ทราฟฟอร์ดสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการตามรายงานของดาโซนที่อ้างจากมันโดเดปอร์ติโวโดยเกตาเฟ่ได้กลายเป็นทีมที่ให้ความสนใจกองหน้าวัย26ปีรายนี้อย่างมากทีมจากมาดริดต้องการเสริมความแข็งแกร่งในแนวรุกและมองว่าอดีตดาวเตะของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์รายนี้เป็นการเซ็นสัญญาระดับซูเปอร์สตาร์ที่จะสามารถพลิกโฉมแนวรุกของพวกเขาในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลได้โดยมีรายงานว่าโคเซบอร์ลาสผู้การทีมเกตาเฟ่ชื่นชมในคุณภาพของเทคนิคปีกรายนี้เป็นอย่างมากโดยเชื่อว่าเขาจะสามารถกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีเหมือนก่อนที่ทำไว้โดยมีรายงานว่าซานโชต้องการค่าเหนือประมาณ4ล้านยูโรซึ่งเป็นตัวเลขที่เกตาเฟ่ไม่สามารถจ่ายได้ภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณในปัจจุบันโดยสโมสรสเปนแห่งนี้มีขนาดธุรกิจที่รัดกุมกว่าสโมสรยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกไลน์นิชโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
11: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเพียบประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
13: ที่ผ่านมาอาจเป็นปัญหาใหญ่แต่เมื่อเวลาผ่านไปมันก็คือประสบการณ
11: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: มา
1: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
3: สวัสดีวันพฤหัสบดีไม่ได้ขี้เกียจแค่หมดแรงใช้ชีวิต
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ู้วัยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นพรีเมียมหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: ทอล์กพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: โดนเหมือนพนักงานขายเพราะว่าถึงความงามอะเรายังไม่ได้สะดวกเขาก็เหมือนแบบไม่ยอมให้เราไปอะงั้นลองดูก็ได้จ่ายเงิน 15,000 บาทต่อมาก็เลยไปที่คลินิกระหว่างทำประมาณชั่วโมงเขาก็พยายามขายคอร์สเรื่อยๆก็รู้สึกอึดอัดเพราะว่าครั้งแรกมันยังไม่ได้เห็นผลแต่อันนี้เหมือนเขาพยายามให้ทำอันนี้เพิ่มแบบไม่อยากไปทำต่อเลยแต่เสียดายตังค
2: ์แค่ตอบว่ายังไม่ซื้อค่ะแล้วก็พูดด้วยความมั่นใจมันก็เป็นการฝึกแพงด้วยนะในเรื่องของการปฏิเสธในสิ่งที่เราไม่ต้องการมันไม่ใช่แค่กับเหตุการณ์นี้เหตุการณ์เดียวฉะนั้นหนูต้องฝึกสกิลนี้จ้ะ
3: พุทท็อกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
3: EFM Playlist Non-Stop
0: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
5: สวัสดีครับพวกเรา ETC
6: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
5: EFM 94
7: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: เย้

EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธ.ก.ส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกหลุมเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The Way We Are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส.

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: BFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
2: มาติดตามกับ BFM News ในช่วงเวลา 24:00 น.นะครับแวงซองคอมพานีโค้ชไบร์ท มิวนิกได้ออกมาวิจารณ์พฤติกรรมของไมเคิลโอลิเซ่สตาร์ตัวเก่งของทีมอย่างรุนแรงหลังจากที่ปีกรายนี้ถูกไล่ออกระหว่างเกมที่ไบรท์เสมอกับไวกิ้งสตาร์เวนเจอร์3-3อย่างดราม่าโดยนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้ทำให้ทีมเหลือผู้เล่นน้อยลงหลังจากตอบโต้การยั่วยุผู้เล่นไวกิ้งซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ทำผิดพลาดที่โค้ชชาวเบลเยียมอธิบายว่าโง่เง่าสิ้นดีหลังจบเกมเสมอในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกโดยทีมยักษ์ใหญ่จากบุนเดสลีกาทมพบกับค่ำคืนที่น่าผิดหวังในนอร์เวย์โดยพวกเขาพยายามไล่ตีเสมอหลังจากตามหลังอยู่2ประตูแต่กลับเสียประตูตีเสมอในช่วงท้ายเกมขณะที่เหลือผู้เล่นเพียง10คนจุดแตกหักเกิดขึ้นในนาทีที่74เมื่อโอลิเซ่ซึ่งได้รับใบเหลืองไปแล้วจากการทำฟาวล์ทางแท็กติกควบคุมอารมณ์ไม่อยู่หลังยั่วยุจากทีมชาร์ลโก้ทริปเปจกัปตันทีมของไวกิ้งอดีตนักเตะคริสตัลพาเลสรายนี้ก็คว้างบอลใส่หน้าคู่ต่อสู้โดยตรงกรรมการจอร์จี้คาบาโคฟจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากแจกใบเหลืองที่2ทำให้ไบรอันต้องเล่นในช่วงท้ายเกมด้วยความเสียเปรียบด้านจำนวนผู้เล่นหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News
1: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Asset Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
3: สวัสดีครับลิวจินครับ
4: ฮัตจิครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
3: ช็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM 94ช็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: วันที่มืดมนที่สุดอาจเป็นจุดเริ่มต้นของแสงสว่างครั้งใหม
7: ่ Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สวัสดีวันศุกร์การมีเพื่อนที่ดีช่วยเปลี่ยนวันที่แย่ให้กลายเป็นเรื่องตลกได้ใครที่มีเพื่อนดีๆอย่าลืมรักษาความสัมพันธ์แบบนี้ไปให้นานๆนะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชรช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life

0: ง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาม
2: องหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อ
3: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา1นาฬิกาครับชะตากรรมของไมเคิลคาริกอาจซ้ำรอยแมนยูเต็ดยังไหวไหมสถิติเกมเยือนสุดช้ำโดยสถานการณ์ของปีศาจแดงแมนยูเต็ดกำลังเผชิญบททดสอบครั้งสำคัญหลังผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายล่าสุดบุกแพ้แอตเลติโกมาดริด 0-2 โดยทำให้ไมเคิลคาริกกุนซือชาวอังกฤษต้องรับแรงกดดันมากขึ้นท่ามกลางคำถามว่าเขาจะพาทีมกลับสู่เส้นทางแห่งชัยชนะได้หรือไม่หนึ่งในปัญหาที่น่ากังวลคือผลงานเกมเยือนบนเวทียุโรปของแมนยูเต็ดซึ่งจากสถิติ10นัดเยือนหลังสุดในรายการนี้พวกเขาคว้าชัยได้เพียงครั้งเดียวเสมอ3นัดและแพ้ถึง6นัดโดยชัยชนะเพียงเกมเดียวที่เกิดขึ้นในนัดที่บุกไปชนะบีอาร์เรล 2-0 ส่วนเกมอื่นเต็มไปด้วยผลการแข่งขันที่สะท้อนความไม่สม่ำเสมอทั้งการแพ้อัลเบรไลฟ์ซิกส์อิสตันบูลบาชักเชอร์ฮียังบอยรวมถึงการเสมออาตาลันตาและกาลาตาสรายก่อนพ่ายแอตเลติโกมาดริดโดยตัวเลขดังกล่าวตอกย้ำว่าการเล่นนอกบ้านยังเป็นโจทย์ใหญ่ที่คาริกต้องแก้ไขเพราะหากทีมไม่สามารถยกระดับฟอร์มการเล่นให้สม่ำเสมอได้ความหวังในการแข่งขันระดับยุโรปย่อมเผชิญอุปสรรคมากขึ้นขณะเดียวกันโปรแกรม5นัดถัดไปยังเป็นบททดสอบสำคัญโดยแมนยูไนเต็ดต้องออกไปเยือนคู่แข่งถึง3นัดและมีเกมที่ประมาทไม่ได้รออยู่หลายรายการหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die อร่อยเต็มคำกับ Fish Die ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
4: สวัสดีครับสายลับครับผมพลครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: เย้
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: การไม่ลืมใช้ชีวิตจะทำให้เราพิชิตความสำเร็จแบบมีรอยยิ้ม

0: ดอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบ
0: ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
3: ฟัง EFM ผ่านแอปA-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
3: ถึงเวลาของ EFN News ในช่วงเวลา 2:00 นครับสื่อรายงานว่าลิซันโดมาร์ติเนสถูกเพื่อร่วมทีมแมนยูไนเต็ดรายหนึ่งเข้ามาเผชิญหน้าและโวยวายใส่หลังจากเจ้าตัวออกมาวิจารณ์บอร์ดบริหารสโมสรโดยกองหลังชาวอาร์เจนตินารายนี้ระบายความอัดอั้นอย่างรุนแรงหลังจากแมนยูไนเต็ดพ่ายแพ้ต่ออาร์เรติโกมาดริด 0-2 ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกโดยเขาพุ่งเป้าวิจารณ์เพื่อร่วมทีมและเจสันวิลคอกผู้อำนวยการฟุตบอลของปีศาจแดงผ่านการให้สัมภาษณ์อย่างเผ็ดร้อนกับปีเตอร์ชมาโคลตำนานผู้รักษาประตูของสโมสรและมีการระบุว่าหนึ่งในผู้เล่นที่ทำผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานไม่พอใจกับบทสัมภาษณ์ของเขาระหว่างเที่ยวบินขากลับจากมาดริดโดยข้อมูลนี้มาจาก Sky Sport ซึ่งระบุว่าเพื่อร่วมทีมคนนั้นท้าทายเขาด้วยคำพูดโวยวายหลังจากเกมบนเที่ยวบินกลับแมนเชสเตอร์โดยจากคำวิจารณ์หลังเกมที่กลายเป็นกระแสไวรัลบนเครื่องบินการระเบิดอารมณ์ของมาร์ติเนสทำให้เกิดข้อกังขาอย่างหนักเกี่ยวกับอนาคตระยะยาวของเขาในถิ่นโอลด์ทราฟฟอร์ดหลังแข้งวัย29ปีรายนี้เมื่อเหลือสัญญากับทีมจนจบซีซั่นหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
4: สวัสดีครับพวกเรารูฟท็อปครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
5: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: จงมีความสุขกับสิ่งดีๆรอบตัวแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม
8: Inspiration
2: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สวัสดีวันศุกร์เรียนรู้จากการแพ้บ้างเพราะไม่ได้แปลว่าเกมจบลงแล้วแต่มันคือการเก็บประสบการณ์ที่ช่วยให้เราเติบโตขึ้น
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life

0: ้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มาติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา3นาฬิกานี้ครับอีกหนึ่งตัวเลือกหากแมนยูไนเต็ดปลดไมเคิลคาริกโดยมีรายงานระบุว่าฟาเบียนฮูเซเลอร์กุนซือชาวเยอรมันวัย33ปีของไบรตันกลายเป็นตัวเต็งที่จะเข้ามาแทนที่คาริกหากถูกปลดจากตำแหน่งนายใหญ่โดยปีศาจแดงไม่ชนะติดต่อกัน5นัดในทุกรายการโดยเรื่องราวนี้เตรียมที่จะบุกไปเยือนลีสในนัดต่อไปซึ่งเป็นศึกสงครามดอกกุหลาบซึ่งคาริกหวังว่าจะได้ผลงานที่ดีโดยล่าสุดซามูเอลลักเคิร์สนักข่าวจากเดอะซันอ้างว่าฮูเซเลอร์ถือเป็นทางเลือกในการที่จะมาสานต่อในถิ่นโอทราฟอร์ดหลังจากฤดูกาลนี้สามารถพาไบรตันเริ่มต้นฤดูกาลได้อย่างยอดเยี่ยมแข่ง6นัดชนะ4เสมอ1แพ้1และถูกยกย่องเอาเป็นหนึ่งในกุนซือรุ่นใหม่ที่ดีที่สุดในยุโรปโดยสำหรับฮูเซเลอร์ซึ่งเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับไบรตันเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาออกไปอีก3ปีหากแมนยูไนเต็ดอยากได้ตัวก็ต้องใช้เงินค่าฉีกสัญญาไม่น้อยโดยมีอันโตนีคอนเต้ที่เวลานี้กำลังว่างงานเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเช่นกันและ1ชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สวัสดีครับพวกเราอินดิโก้
4: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สิ่งที่กำลังจะมาถึงย่อมดีกว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วแน่นอน

มักใจร้ายแต่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันไม่ใช่ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้ไม่น่าจะ say goodbye

0: น้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อ
3: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา4 นาฬิกานี้ครับดอนนารุมาย้ายจากเปเชมาค้าแข่งกับแมนซิตี้ในซัมเมอร์ที่แล้วหลังจากช่วยให้ทีมนางจากฝรั่งเศสคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรโดยผู้รักษาประตูชาวอิตาเลียนเตรียมเผชิญหน้ากับทีมเก่าและพบกันไปแล้วโดยถือว่าก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นก็ดีแต่ผลการแข่งขันไม่เป็นไปตามที่คาดไว้แต่มีคำพูดจากเดมเบเล่บอกว่าผมมีความสัมพันธ์และความทรงจำที่ดีเยี่ยมเขาเป็นผู้รักษาประตูอันดับหนึ่งของโลกและเป็นผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมแม้ไม่ได้ร่วมงานแต่งงานของเขาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ก็ส่งข้อความหากันเขาเป็นเพื่อนที่ดีและเป็นผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมสามารถพลิกสถานการณ์ของทั้งทีมได้ด้วยการเซฟประตูหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเพียบประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
4: สวัสดีครับผมเจมส์เรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์ครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: โลกให้บทเรียนในแง่ร้ายเพื่อให้เรานั้นมองเห็นแง่ดี
6: Inspiration
2: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สวัสดีวันศุกร์รอยยิ้มและความซื่อสัตย์ของสัตว์เลี้ยงช่วยฮีลใจในวันที่เหนื่อยอย่าลืมดูแลสุขภาพเขาให้ดีที่สุดจะได้อยู่กับเราเป็นนานๆนะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: Wye College London สหราชอาณาจักรเปิดเผยผลการศึกษาที่อาจเปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับการระเบิดของดาวฤกษ์โดยพบว่าการระเบิดรุนแรงระดับไฮเปอร์โนวาซึ่งมีพลังงานสูงกว่าการระเบิดของดาวฤกษ์ทั่วไปหลายเท่าอาจไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเพื่ออธิบายการค้นพบดาวฤกษ์บางดวงที่มีองค์ประกอบทางเคมีผิดปกติเพราะการระเบิดของดาวฤกษ์แบบซูเปอร์โนวาทั่วไปก็อาจสร้างผลลัพธ์ในลักษณะเดียวกันได้โดยก่อนหน้านี้นักดาราศาสตร์ค้นพบดาวฤกษ์บางดวงบริเวณรอบนอกของกาแล็กซีทางช้างเผือกและกาแล็กซีขนาดเล็กที่อยู่ใกล้เคียงมีสัดส่วนของธาตุเคมีแตกต่างจากดาวฤกษ์ทั่วไปโดยนักวิทยาศาสตร์จึงตั้งสมมติฐานว่าดาวเหล่านี้อาจก่อตัวขึ้นจากเศษซากของไฮเปอร์โนวาซึ่งเป็นการระเบิดของดาวฤกษ์ที่มีพลังงานสูงกว่าซูเปอร์โนวาทั่วไปประมาณ10เท่าไลนิชโมกหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
4: สวัสดีค่ะเลดี้ปลางนะคะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94ช็อคอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM 94ช็อคอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ทุกความเจ็บปวดล้วนทำให้เราเติบโต

0: ิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: กิน

0: ันแมวกินนกอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินนก
1: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
0: กินนกมือต้องกินโน้ตสปูนกินโน้ตสปูน
1: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
0: กินโน้ตสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโน้ตสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโน้ตสปูนกินโน้ตสปูน
2: ไอคอนกลุ่มโป
3: จะมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์นึงค่ะคือคืนนั้นนะคะหลับไปตื่นนึงก็เลยฝันค่ะความฝันเนี่ยเราอะรู้สึกว่าเราตื่นแล้วเราเนี่ยเห็นผู้หญิงคนนึงนอนอยู่ก็นอนไขว้ห้างนอนเล่นโทรศัพท
4: ์
3: ผมยาวปากบ่าผิวค่อนข้างค้ำเลยค่ะพอตื่นมาแฟนมาปลุกก็เราก็เลยบอกเขาไปอีกค่ะว่าเราเจออย่างนี้เราฝันแบบนี้เขาก็บอกว่าเออเนี่ยก็ลองหยิบรูปแม่เขามาให้ดูใช่คนนี้หรือเปล่าเราก็บอกว่าใช่หลังจากวันนั้นนะคะก็เจอมาขึ้นเรื่อย
5: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 04:00 ที่ EFM 94
6: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
7: ้อ EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา6:00 นกับอิฐคณินบุญประเสริฐครับตำรวจประกาศปิดการจราจรและปรับเปลี่ยนเส้นทางในวันที่16 ตุลาคม 2569รอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจสักครู่กลับมาติดตามครับ
9: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
10: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: ร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กองบัญชาการตำรวจนครบาลแจ้งปิดการจราจรหลายเส้นทางในวันที่16ตุลาคม2569แนะประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าคุณณทิพย์สุดาโตรักษาเรียนครับ
5: กองบัญชาการตำรวจนครบาลประชาสัมพันธ์แจ้งปิดการจราจรและปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถในพื้นที่โดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในวันศุกร์ที่16ตุลาคมนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนโดยมีรายละเอียดดังนี้1ปิดการจราจรถนนเพลินจิตขาออกตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 13:00 นปิดการจราจรตั้งแต่แยกเพลินจิตถึงแยกนานาพร้อมปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถประจำทางสาย2 40 48 5501 508 511และสายที่อื่นที่ได้รับผลกระทบโดยมีเส้นทางเลี่ยงให้ใช้ถนนวิทยุเลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรบุรีเลี้ยวขวาบริเวณแยกมิตรสัมพันธ์เข้าซอยสุขุมวิท3เลี้ยวซ้ายบริเวณแยกนานาเพื่อกลับเข้าสู่ถนนสุขุมวิท2ปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนถึงเวลา 20:00 นปิดการจราจรช่วงแยกอโศกมนตรีถึงแยกรัชดาพระรามที่4เส้นทางเลี่ยงแนะนำให้ใช้ซอยสุขุมวิท22 24หรือ26ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างถนนสุขุมวิทกับถนนพระรามที่4โดยขอให้ผู้ใช้เส้นทางตรวจสอบสภาพการจราจรและวางแผนการเดินทางล่วงหน้า3ข้อจำกัดการเดินรถบริเวณถนนพระราม4และถนนรัชดาภิเษกถนนพระรามที่4ขาออกห้ามเลี้ยวขวามุ่งหน้าไปทางแยกณระนองห้ามเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไปทางศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจถนนรัชดาภิเษกมุ่งหน้าแยกณระนองห้ามตรงไปศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจณทิพย์สุดาตุลักษารายงานค่ะ
4: บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเผยจากวิกฤตการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมระหว่างวันที่26ถึง30กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดเที่ยวบินล่าช้าและเที่ยวบินถูกยกเลิกสัมภาระตกค้างบริษัทมิได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้พยายามอย่างดีที่สุดในการเร่งเยียวยาผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบโดยบริษัทเตรียมเปิดศูนย์บริการลูกค้า Customer Care Center เพื่อให้ยื่นคำขอรับการเยียวยาค่าเสียหายจากกรณีเที่ยวบินล่าช้าเที่ยวบินถูกยกเลิกและได้รับสัมภาระล่าช้าศูนย์บริการจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันศุกร์ที่16ตุลาคม2569เป็นต้นไปหน้าอาคาร3ชั้น1สำนักงานใหญ่การบินไทยถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพโดยในวันที่16ตุลาคมจะเปิดให้บริการในเวลา 13:00 นถึง 16:00 นและตั้งแต่วันที่17ตุลาคมเป็นต้นไปเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นและมาติดตามสภาพอากาศวันนี้ครับบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
6: การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่ายเมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27มีนาคม2523
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 น. อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 从来没曾活在他。
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
3: สวัสดีครับผมไอซ์พาริสนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: จงก้าวไปข้างหน้าถึงจะช้าแต่ก็ยังดีกว่าถอยหลัง
6: Inspiration
2: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
6: ้ EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และเที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปฝากส่งกระเป๋ากับไปรษณีย์ไทย
7: 6โมงเช้ากับอีก8นาทีสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับเสียงอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับช่วงนี้นิดนึงนะฮะ DJ Kevin นะครับผมวันนี้มาแทนน้องพีม1วันแล้วก็เหมาสัมปทานช่วงเช้าครับเราอยู่กันตั้งแต่6โมงเช้านะฮะยาวๆไปจนถึงเที่ยงเลยวันนี้ดูแลคุณผู้ฟังนะครับแน่นอนว่าวันนี้วันศุกร์แล้วเนาะแต่ว่าเป็นวันศุกร์ที่ค่อนข้างสบายนิดนึงนะครับวันนี้ศุกร์ที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดพิเศษด้วยสำหรับข้าราชการในกรุงเทพแล้วก็มีพนักงานแบงก์ในกรุงเทพนี่ก็ได้หยุดเหมือนกันเมื่อวานนี้มีคุณผู้ฟังส่งข้อมูลเข้ามาเพิ่มเติมนะครับบอกว่าแบงก์ในกรุงเทพก็ได้หยุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เช้านี้รถน่าจะไม่ติดสบายๆนะครับแต่ว่า1เรื่องย้ำเตือนกันนิดนึงนะครับเรื่องของการประชุมธนาคารโลกตรงศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์เนี่ยเส้นหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์วันนี้ก็ยังคงปิดเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังครับตั้งแต่แยกอโศกนะครับปิดยาวไปจนถึงแยกพระราม4เพราะฉะนั้นใครจะเดินทางผ่านเส้นนี้เนี่ยวางแผนการเดินทางแล้วก็เช็คเรื่องของเส้นทางกันด้วย

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนื้อ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปหมดห่วงเรื่องกระเป๋าสัมภาระ Travel Right ฝากเก็บฝากส่งที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
2: เปิดเช้านี้มาด้วย4เพลงนะครับมีสายตาหลอกกันไม่ได้อิงวันทอนยิ้มก็พอจากพี่ต๋อศักดิ์สิทธิ์ฟิชชิลลิ่งกับ Wonder Frame แล้วก็มี Your Candy PP Quid รวมไปถึงตกใจหมดมากอดเขาเลยจากมาทีมนะครับขอบคุณมากๆที่ร่วมสนับสนุนเพลงเพราะๆในเช้านี้นะครับอาหารแมวกินโนเรียลมิตรฟรีสไตล์อร่อยเต็มคำกับฟรีสไตล์ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปหมดห่วงเรื่องกระเป๋าสัมภาระ Travel Lifeฝากเก็บฝากส่งที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศนะครับเพิ่มเติมเพลงไหนเช้านี้นะครับส่งมาบอกกันได้หรือว่าอยากจะฟังเพลงแนวไหนเอาแบบปลุกใจตอนเช้าวันศุกร์หรือเปล่าส่งข้อความมาได้แอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินที่เดิมจ้ะ

0: ั้นแหละ
1: เธอเพื่อนเราชอบซีรีส์เบคอนนะครับแล้วก็มีเธอทั้งแนนกรูฟไรเดอร์รวมไปถึงมีอ้าวจากพี่อะตอมชนะกันเพิ่มเติมเข้ามานะครับเมื่อกี้มองไปนอกหน้าต่างเนี่ยคุณผู้ฟังรู้สึกว่าเหมือนมันจะเป็นหมอกๆหรือว่าฝุ่นๆนะครับก็เลยเข้าไปเช็คใน IQR สรุปว่านะครับเช้านี้เนี่ยในกรุงเทพมหานครฝุ่นนะคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นใครที่จะออกบ้านแล้วก็ทำกิจกรรมข้างนอกบ้านไม่ว่าจะทำงานหรือว่าทำกิจกรรมเอาท์ดอร์วันนี้หาหน้ากากอนามัยนี่มันป้องกันฝุ่น PM 2.5 ไว้หน่อยก็ดีเหมือนกัน

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และเที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปฝากส่งกระเป๋ากับไปรษณีย์ไทย

ชั่วโมงนี้ขอบคุณด้วยนะครับอาหารแมวกินโนเรียลมีทฟรีสไดอร่อยเต็มคำกับฟรีสไดชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปหมดห่วงเรื่องกระเป๋าสัมภาระทราเวลไลฟ์ฝากเก็บฝากส่งที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศนะครับเดี๋ยวส่งคุณฟังทางวิทยุฟังข่าวนะฮะแล้วก็ประมาณ 7:30 เรากลับมาเจอกันอีกรอบนึงส่วนใครที่อยากฟังเพลงต่อยาวๆแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินได้เลย

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปหมดห่วงเรื่องกระเป๋าสัมภาระ Travel Light ฝากเก็บฝากส่งที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สวัสดีวันศุกร์อย่าหยุดพัฒนาตัวเองเพราะการเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นคือของขวัญที่ดีที่สุดของตัวคุณเองนะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลง

0: ระเป๋าเดินทางหนึ่งถุงกอล์ฟอีกหนึ่งภูเก็ตคนเดียวชิวๆ
1: เป้ใบใหญ่อุปกรณ์แคมปิ้งทุ่งแสลงหลวงกับแก๊งเพื่อนๆสบายๆ
0: สัมภาระเยอะขนาดนี้ไม่ว่าจะแพลนเที่ยวที่ไหนทริปใกล้หรือไกล
1: พี่ไพรก็พร้อมส่งด่วนของทุกชิ้นถึงจุดหมายทั่วประเทศ Travel Light เที่ยวตัวปลิวชิวทุกทริปไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: อะไรที่เปลี่ยนวัดร้างให้กลายเป็นแลนด์มาร์คของสายหมู่คชาพาพาไปหมู่ผ่าข้ามโขงสู่สปป.ลาวเปิดเรื่องราววัดสุวรรณคารามตามรอยความเชื่อเบื้องหลังการพลิกฟื้นจากวัดที่เคยเงียบงันสู่จุดหมายแห่งศรัทธาในคชาพาพาไปหมู่วันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปหมู่
2: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together และกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดีโรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟ

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: management คือมันทำทุกอย่างเลยคือ marketing ด้วย inventory management เราต้อง manage สินค้าสต็อกเพราะจัดซื้อมันดูแลสินค้าทั้งประเทศอะครับ
3: โอเคการที่เราต้องดีลงานกับคนที่อายุมากกว่ากลัวไหมกังวลไหมเรื่องน
2: ี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับผมเหมือนกันนะ
4: generation gap เป็นอีกส่วนหนึ่งที่หลายๆคนจะต้องเจออยากจะให้น้องๆคิดว่าเราเข้าไปอะเราไม่ต้องตั้งกำแพงอะไรขึ้นมาเลยที่อยากไม่อยากให้ทุกคนอะเอาเจนมาเป็นตัวแบกในการไม่กล้าทำงานหรือในการไม่กล้าคุยงานอาจจะต้องรู้ว่าเฮ้ยคุยกับคนนี้เนี่ยคุยเพื่อที่จะได้งานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ
5: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดโลโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบมีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
7: EFM NewsEFM News